0: รัฐกับภาครัฐที่เราพัฒนาเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับภาพการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนคดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
4: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
3: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกา ขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
2: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
6: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปรับปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจ

0: ขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีย์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี
1: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
0: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

0: ปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่จะรับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9 ขณะที่มีผู้ป่วยที่จะรับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการณ์ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อทอจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก 3-0 เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026-2028 การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18-20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกีย มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
3: 1นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมครับเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าค่าตง๋ง ข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงข้าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
11: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการ ดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3 เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้มันเอาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3 เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3 เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1 ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40 ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70 ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4-24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR-3.35 และปีที่4ก็เป็น MRR-0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3 งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30 ธันวาคม 2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน30 มกราคม ปี 70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตัดดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่ 1-3 ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่ 4-24.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24 เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของ Recharge นะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปีที่2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10 ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1 ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30 กันยายน 2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
10: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
11: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบผงเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในทางตัวแพ็กเกจ3 แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
10: ค่ะอย่างตัวโครงการ มาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
11: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11 จังหวัดนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็ว
10: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
11: ใช่ครับ
10: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
11: ผมเชื่อว่าโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยผ ขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
10: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
11: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
10: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
11: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้ง call center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
11: ครับผมขอบคุณครับส่งกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉับพลันกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการฉับพลันกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
15: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.ยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
14: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี 2570 และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
15: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
14: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทาง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
17: จริงๆที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
16: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
18: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงาน spending เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยายช่องให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
16: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปริมประสบภาภาครายงาน
19: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
20: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างด้าวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
21: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมันเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ละมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
20: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
22: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้จะเป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปนะ
20: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
3: นางสองสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
23: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิศราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิศราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ ขออนุญาตใส่แมสจัดรายการนะวันนี
1: ้อนุญาตค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอดีน้องป่านป่วยเนาะเพิ่งจะหายป่วยนะคะช่วงนี้คนไม่สบายเยอะนะ
2: ต้อง
1: ดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่ายังไงแล้วป่วยเราก็ยังมาทำงานนะคะทีมงานของเราก็เหนียวแน่นค่ะคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานแล้วก็คุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้คุณผู้ชมทาง Facebook ได้เห็นหน้าสวยๆของเราสองคน
2: ค่ะวันนี้เห็น
1: ชมเองเลย
2: เห็นครึ่งหน้ามั้ยสวยครึ่งหน้าไปก่อน
1: ก็สวยถึงแม้จะสวยในแมสก็คือสวยถอดแมสออกมาก็สวยเหมือนกัน
2: อวยกันเอง
1: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะคะเช้านี้เราก็สบายสบายกันหน่อยละกันนะคะพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่ให้ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะความช่วยเหลือต่างๆการเยียวยานะคะเรารวมถึงการแถลงผลงานของด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันนอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วทางด้านคุณสุภามาศเองก็ได้ออกมาพูดในเรื่องที่ท่านได้ไปลงพื้นที่ในรอบ3เดือนนี้ว่าได้ดูแลในเรื่องของผู้บริโภคอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนอกจากนี้นะคะเรื่องของเหตุชายแดนใต้ก็ยังติดตามนะว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุระเบิดอีกแล้วนะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแต่ว่าเห็นว่าจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะกกต.เองเรื่องของกกต.ที่จะเรื่องถกเรื่องของหัวสว.เห็นว่าศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีข้อสรุปนะในเรื่องของการประชุมว่าจะมีมติพิจารณาอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆอีกมากมายอ่ะไปดูเรื่องแรกในเรื่องของลมฟ้าอากาศกันนะวันนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการเตือนนะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางว่าต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 40% นี้จะไปตกในภาคต่างๆและจะเป็นจังหวัดไหนอ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะ
2: แ
1: ล้วก็เห็นว่าให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุโซนร้อนนาราด้วยนะคะเตือนรับมือผลกระทบทางอ้อมก็คืออาจจะไม่ได้โดนบ้านเราตรงๆหรอกแต่ว่าอาจจะมีปลายๆห่างๆที่จะอาจจะมีความกระทบกระเทือนนะคะซึ่งทางด้านท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันเช้าวันนี้นะคะแม้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนะคะก็จะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่าพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีก็จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของสถานการณ์น้ำในระยะสั้นด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็เพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่อิ่มตัวเต็มที่จากการ ตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในพื้นที่นะคะเฝ้าระวังนะคะฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นะคะก็สามารถติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการก่อตัวพายุใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบล่วงหน้าแบบนี้นะคะบางทีมีพายุตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าบ้านเราโดยตรงอาจจะโดนหางหางอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็เปิดรับข้อมูลตลอดนะ
2: ถูกต้องค่ะแต่ละพื้นที่นะคะอย่างภาคเหนือวันนี้นะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
1: ค่ะ
2: บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยเฝ้าระวังกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะส่วนภาคกลางนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะบริเวณที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนฝั่งตะวันตกนะคะ140ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนั่นเอง
1: จะมีใช่ไหมที่ฝนจะมาใช่ไหมคะช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำอ้าวคาบเกี่ยว 4:30
2: น.แน่นอน
1: ทำงานอีกแล้ว
2: แน่นอนเลย
1: มาตรงเวลาตลอดเลยนะ
2: กลับมาพร้อมกันกับพร้อมกันนะคะ
1: ไม่เคยสายเลยนะคะพี่ฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าฟังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ช่วงนี้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีเหตุในเรื่องของน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะก็เฝ้าระวังให้ดีทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าก็โดนหนักอยู่เหมือนกันก็คือในพื้นที่น่านนะคะตอนนี้ก็ในบางส่วนที่สามารถจะฟื้นฟูหรือว่าจัดแจงในเรื่องของการทำความสะอาดได้เนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มแล้วนะคะโดยเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่นะคะเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ค่ะปรูพรมลงพื้นที่นะคะที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเพื่อเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะสะพานแล้วก็ถนนอย่างเร่งด่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนำโดยคุณเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะพร้อมด้วยทีมวิศวกรได้มีการประเมินความปลอดภัยอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลแล้วก็ระบบสุขาภิบาล นะคะพร้อมกับให้คำแนะนำแก่เจ้าของบ้านเกี่ยวกับการซ่อมแซมเบื้องต้นว่าอาจจะต้องซ่อมแซมตรงไหนอะไรอย่างไรก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนที่ประชาชนจะย้ายกลับเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศษนั้น เน้นย้ำนะคะว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็รวดเร็วด้วยเพื่อสามารถประเมินราคาการซ่อมแซมแล้วก็จะส่งความช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างทันทีโดยเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการทำให้พี่น้องชาวอำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาเนี่ยสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านนะคะก็คืออย่างที่คุณสันพรเล่าให้ฟังตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วแล้วก็มีทั้งทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทางจังหวัดเองเนี่ยก็เร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เข้าดูแลครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านขณะที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะทราบชื่อคือนายสุภมงคลรัตนวิจิต นะคะอายุ47ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะก็มีการไปติดตามกระบวนการชันสูตรพลิกศพแล้วก็เร่งออกใบมรณบัตรอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางมูลนิธิได้เคลื่อนย้ายร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างภูมิลำเนานะคะที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งพร้อมกันนี้นะคะทางจังหวัดเองก็มีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะทางเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการศพซึ่งทางจังหวัดน่านเองรับดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเรื่องของค่าหีบศพและการขนส่งร่างกลับภูมิลำเนาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเงินสงเคราะห์ตามระเบียบราชการนะคะมีการประสานมอบเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการนะคะให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน 544,500 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอรับเงินช่วยเหลือแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดค
1: ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านปภ.เองก็เดินหน้าข้อสั่งการของท่านนายกนะคะเร่งเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่านเพิ่มวงเงิน

0: ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเรือนอันนี้เนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของตัวเองนะคะ เสียหายจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่
1: ะ
0: แล้วก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลังอีกไม่เกิน 4,900 บาทส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการเช่าบ้านนะคะก็จะมีค่าเช่าบ้านนะคะถ้าเราไปเช่าบ้านผู้อื่นแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะช่วยเหลือค่าเช่าตามจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะก็จะช่วยเหลือเป็นเงินทุนหรือค่าเครื่องมือสำหรับอาชีพหลักเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทกรณีบาดเจ็บค่ะบาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตเนี่ยจะมีค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทและหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนเรื่องของโรงเรือนการเกษตรนั้นนะคะก็จะมีค่าซ่อมยุ้งข้าวคอกสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บพืชผลก็จะช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านอธิบดีปภ.ก็เน้นย้ำว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะประชาชนผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่าแนบรูปถ่ายประกอบใดๆทั้งสิ้นเพียงนำข้อมูลไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการประสานจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการช่วยเหลือภาคฝั่งด้านปภ.นะคะที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นในตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางธนาคารออมสินนะคะโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเนี่ยตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่แน่นอนนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ที่ทำกินนะคะธนาคารออมสินก็มีการเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติค่ะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะตรงนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้กับลูกหนี้ในพื้นที่นะคะภัยพิบัติที่ทางปภ.เนี่ยมีการประกาศโดยดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้ธนาคารนะคะจะยกให้ทั้งหมดไม่ต้องชำระคืนย้อนหลังนะคะส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดเนี่ยจะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายซึ่งทางธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงนะคะถ้าหากลูกหนี้ท่านใดไม่ประสงค์เข้าร่วมก็แจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่า GSB Contact Center นะคะ1115นะคะนอกจากนี้นะคะทางออมสินเองก็ยังมีการเตรียมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะคะอย่างเช่นสินเชื่อฉุกเฉินผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทค่ะตรงนี้ไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกค่ะจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปนะคะจะคิดดอกเบี้ยคงที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด24เดือนค่ะอย่างที่2ก็คือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกนะคะจากนั้นจะคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ะสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนหรือซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปีค่ะและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะพร้อมกับช่วยค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 3,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนในภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะธนาคารก็มีสินเชื่อออมสิน SME Recharge นะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2 2.99% ต่อปีนะคะปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจได้ในภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครที่สนใจขอรับบริการหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: ที่จริงแล้วช่วงนี้เนี่ยในบรรดาธนาคารต่างๆก็น่าจะออกแคมเปญหรือว่าออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ

0: จากอุทกภัยเนี่ยนะคะออกมาในหลายๆธนาคารอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เรานำมาเสนอเพื่ เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ลองศึกษาดูกู้เท่าที่จำเป็นนะชำระเกินชำระเท่าที่เราชำระได้ด้วยเราไหวด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าอู้กู้เกินไปอะไรอย่างนี้ก็มันจะเป็นภาระแล้วก็เป็นปัญหาในภายภาคหน้าด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้แอบไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook Live มานะคะทางด้านคุณสิริวันบอกว่าอยากจะให้ฝนมาตกที่เพชรบุรีบ้างในพื้นที่เพชรบุรีฝนไม่ค่อยมีหรอคะหรือยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับก็ไปทั่วเหมือนกันนะฝนต่างๆนะคะคุณพี่พิสมัยก็เข้ามาทักทายคุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายเราทั้งสองคนเนาะนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะคุณน้องต้นน้ำปรมินนิรโสนานแล้วนะที่ดิฉันนะไม่ค่อยได้อ่านพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากับเวลาจัดรายการก็จะกลับไปอ่านทุกครั้งแต่ว่าจะไม่ได้ทักทายออกอากาศสักเท่าไหร่นะพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นของพี่สิริวัลบอกว่าแถวเพชรบุรี
1: ฝนไม่ค่อย
0: มานะคะก็เลยอ่ะทักทายกันสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าฝนได้ยิน ในพื้นที่ไหนฝนไม่มีฝนไม่ตกก็ไปตกหน่อยนะคะใน
1: แบ่งจากกรุงเทพไปได้นะ
0: ใช่หรือว่าในพื้นที่ที่ตกเยอะๆแล้วนะคะก็ไปในพื้นที่ที่ไม่ตกพื้นที่ที่ร้อนพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือว่าในส่วนของเขื่อนต่างๆแล้วกันไปตกในเขื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะอยากให้เป็นแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะอ่ะในเรื่องของน้ำฝนถ้าการช่วยเหลือต่างๆก็จบไปในช่วงนี้นะคะไปดูกันที่การแถลงงานทางกระทรวงพาณิชย์บ้างดีกว่า
1: ค่ะ
0: 90วันออกมาแถลงดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงผลงานการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นย้ำการเดินหน้านโยบายเชิงรุกเพื่อก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะต้นทุนพลังงานกับดักรายได้ปานกลางแล้วก็การพัฒนาทักษะแรงงานผ่าน5นโยบายหลักที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวควบคู่กับการช่วยเหลือระยะสั้นค่ะไปดูซิว่า90วันและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็การดูแลค่าครองชีพแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้รวมกว่า818ล้านบาทพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทนะคะผ่านโครงการกระตุ้นการค้าการขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงแล้วก็แฟรนไชส์สร้างอาชีพค่ะ2ก็คือการรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะพวกเรื่องของเทคโนโลยี AI Big Data ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อที่จะคาดการผลผลิตแล้วก็บริหารจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอม
1: ค่ะ
0: ขยับจากลูกนึงเนี่ย 3-5 บาทเป็นลูกนึงเนี่ย 10-11.50 บาทสตางค์นะคะก็เหมือนกับครึ่งๆเลยนะนะคะแล้วก็รวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตค่ะแล้วก็ลงชุมชนเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่านะคะนอกจากนี้ยังมีการหนุน SME แล้วก็กวาดล้างนอมินีด้วยโดยบูรณาการ23หน่วยงานนะคะตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงนอมินีอย่างเข้มงวดส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยลดลงนะคะเหลือเพียง141บริษัทพร้อมกับส่งเสริม SME ผ่านแนวคิด SME Journey แล้วก็ปลดล็อกนะคะอุปสรรคการทำธุรกิจด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์นะคะ DBS Biz Regis นะคะและนอกจากนี้ยังมีการผลักดันส่งออกแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะก็จะทำให้ยอดส่งออกใน6เดือนแรกของปี2569เนี่ยขยายตัวขึ้นนะคะ 17.6% มีมูลค่าเป็นเขาเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่ใช่บาทนะพร้อมกับตั้งเป้าที่จะดันการส่งออกทั้งปีเนี่ยเติบโตในระดับ2หลักนะคะผ่านการจัดแสดงสินค้าใหญ่นะอย่างเช่นไทยเฟรชใช่ไหมนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การขยายตลาดด้วย FTA แล้วก็ ART ร่วมกับประเทศคู่ค้าและสุดท้ายค่ะการยกระดับ บริการด้วยใช้การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาขับเคลื่อนนะคะโดยระบบเนี่ยมันจะช่วยตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนต่างๆนะคะจนเรื่องนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยนะคะ Mox Plus เนี่ยนะคะทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคว้ารางวัลมาด้วยนะคะ GDCC E-Official Excellence Award 2026แล้วก็ทางด้านท่านรัฐมนตรีคุณสุภจีก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาการค้าข้ามประเทศเร่งปิดฤดูผลไม้แล้วก็ดูแลเพื่อเศรษฐกิจหลักพร้อมกับขับเคลื่อนมาตรการไทยช่วยไทยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือสรุปผลงานสำคัญสำคัญ90วันที่ผ่านมานะคะของทางด้านกระทรวงพาณิชย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านไหนได้บ้างนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ไปดูกันที่ในส่วนของทางสคบบ้างนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะติดตามการดำเนินงานแล้วก็พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเน้นย้ำให้รัฐเองเนี่ยเข้าไปดูแลความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายถ้าก่อนหน้านี้ใครติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมาก
0: ใช
2: ่นะในหลาย
0: พื้นที่ไปดูร้านบุฟเฟ่ชาบูไปดูในเรื่องของสกุตชี่ไปโอ้หลายอย่างเลย
2: ถูกต้องนะคะทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เกิดความเสียหายซึ่งที่ประชุมสคบนะคะก็มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์บริการสินค้าทั่วไปสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่ามติคำสั่งดำเนินคดีแพ่งถึง50เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเฉพาะสินค้าออนไลน์อย่างเลียวเนี่ยคือสูงถึง27เรื่องนะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของการซื้อขายแล้วส่วนใหญ่ก็จะ
0: ไม่ตรงปกบ้างล่ะ
2: ใช่นะคะพวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ของก็มีเหมือนกัน
0: สั่งไปแล้วทำไมของมาไม่ตรงปกก็หนึ่งสั่งไปแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาถึงเดี๋ยวนี้มันถึงมีการชำระปลายทางเนาะ
2: ถูกต้อง
0: บางทีก็ส่งบางอย่างก็สงสารผู้บริโภคบางอย่างก็สงสาร
2: ผู้ประกอบการ
0: ผู้ประกอบการเพราะว่าบางท่านก็ตีกลับสินค้าเขาก็เสียค่าขนส่งแล้วเนาะ
2: เ
0: พราะฉะนั้นก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยนะคะ
2: ถูกต้องอ
0: ย่ารังแกผู้ประกอบการด้วยนะคะ
2: แล้วก็ผู้ประกอบการก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย
0: ถูกต้อง
2: นะคะ
0: ค่ะ
2: นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการดำเนินงานของสคบนะคะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนะคะรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยสูงกว่า 11,000 เรื่องนะคะซึ่งสคบเองก็เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยจนสามารถเยียวยาผู้บริโภคได้สำเร็จเป็นเงินรวมกว่า24ล้านบาทนะคะพร้อมกับส่งดำเนินคดีอีก52คดีด้วยกันส่วนเรื่องของการปราบปรามสินค้าอันตรายนะคะสคบก็ร่วมมือกับทางสมอนะคะตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาฮิตเล่นกัน
0: ไอตัวบีบนิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
0: นะบางอย่างบางอันมันมาจากวัสดุที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็คือต้องไปดูให้ดีว่าสกุชชี่หรือว่าของเล่นตัวนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีการรับรองมาตรฐานถูกต้องไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกนะ
2: ไม่ถูกไม่ถูก
0: มันไม่ถูกเลยนะคะยิ่งของที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนของแท้ของปลอมเนาะของแท้มันก็จะแพงมากนะคะพอเป็นราคาถูกๆเนี่ยพึงระลึกไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่การนำวัสดุที่ปลอดภัยมาผลิตนะคะ
2: ค่ะนะ
0: ค่ะ
2: ก็มีการยึดของกลางนะคะต่างๆรวมไปถึงทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะที่ย่านคลองถมถ้าจำกันได้แล้วก็อีกหนึ่งคดีที่คือสังคมให้ความสนใจมากเลยคือรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะคะ
0: วันนี้ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่นะคะก็ลงไปดูนะก็มีการดูเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยรวมกว่า533ล้านบาทนะคะแล้วก็เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่ายึดหลักการทำงาน3ข้อนะคือถ้าประชาชนมีปัญหาจะต้องมีคนช่วยนะคะถ้ามีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังถ้าพบการละเมิดเนี่ยคือต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็สั่งการให้สคบเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยี ต่างๆมาช่วยตรวจจับโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะรวมไปถึงขับเคลื่อนโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือว่า Right to Repair ด้วยนะคะมีหลากหลายโครงการที่ออกมาจากสคบนะเพื่อที่จะออกมาคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะสินค้าออนไลน
0: ์
2: รถยนต์ไฟฟ้าหอพักนะคะต่างๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องที่จะต้องเยียวยากับผู้เสียหายนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะคะทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยจากการซื้อสินค้าบริการหรืออะไรก็ตามนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยแจ้งไปได้ที่สคบนะคะสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.ocpbconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะถ้าเอาง่ายๆก็1166นะคะโทรไปได้เลยนะคะ8:29 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะให้น้องป่านพักเหนื่อยสักนิดนึง เพราะว่าวันนี้ก็คือมีอุปกรณ์ปิดหน้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เหนื่อยสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารการบันทึกสถานการณ์ต่อค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะรับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์นะคะสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศค่ะไปรับฟังกันค่ะ
8: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง กรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านชนินทร์ริมเจริญครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
8: ครับท่านครับปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการให้บริการอะไรบ้างครับท่านฮะ
9: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะจริงๆบทบาทของกรมค้าต่างประเทศนะคะเราทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของการใช้มาตรการการนำเข้าการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายถืออยู่ในมือหลายฉบับนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการขึ้นทะเบียนนะคะการรายงานข้อมูลการส่งออกการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีระบบอยู่ในการให้บริการนะคะถึง13ระบบงานบริการเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น EDFT แล้วนะคะปัจจุบันค่ะเวลาที่ผู้ประกอบการจะมาขอใช้ระบบต่างๆนะคะก็ต้องเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าระบบกลางก็คือ DFT Smart One ระบบนี้เป็นระบบที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการออกใบอนุญาตแล้วก็หนังสือสำคัญนำเข้าส่งออกนะคะแต่ว่าก็จะเป็นนำไปสู่ระบบอื่นๆที่เหลือของกรมค้าต่างประเทศด้วยซึ่งเราใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ Single Sign On คือ Single Entry นะคะหมายถึงว่าทุกผู้ประกอบการก็จะเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับหนังสือส่งออกนำเข้าแล้วก็หนังสือที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าอย่างเช่นใบ CO หรือ Certificate of Origin นะคะก็ต้องเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นเกตเวย์ตรงกลางนะคะเป็นการรองรับดูแลระบบงานทุกอย่างเนี่ยไว้ในระบบเดียวกันแล้วก็กระจายออกไปเป็นเหมือนพูดง่ายๆเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะของผู้ที่มาใช้บริการกับกรมนะคะแล้วก็จะเชื่อมข้อมูลไปกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองนะคะหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมศุลกากรด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบกลางแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีระบบให้บริการอื่นๆเช่นถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินเมื่อกี้ที่ฉันได้พูดถึงก็คือเรื่องของใบ CO หรือ
8: ครับ
9: หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะก็จะอยู่พูดง่ายๆว่าเข้าไปในระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบแยกออกไปอีกระบบนึงก็คือ DFT Smart CO นะคะก็สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตในเรื่องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตรงนี้ได้นะคะก็จริงๆหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือใบ CO นะคะก็มันสืบเนื่องมาจากที่เราเนี่ยไปเปิด FTA กับหลายประเทศเมื่อเปิด FTA แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะมาขอใช้สิทธิ์ในการลดภาษีก็ต้องมีการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้านั้นๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำจากประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจริงๆนะคะหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เราได้ไปตกลง FTA ในแต่ละประเทศนะคะยิ่งเราตกลง FTA มากเท่าไหร่ก็จะต้องมีรูปแบบในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายของกรมว่าเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องไม่ใช่ระบบ DFT Smart CO อย่างเดียวก็หมายถึงระบบอื่นๆด้วยแต่ในวันนี้ก็จะมาโฟกัสเล่าให้ท่านฟังในเรื่องของSmart CO ใบถิ่นกำเนิดสินค้าอันนี้ละค่ะ
8: ครับ
9: ค่ะ
8: ทางกรมมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศอะไรบ้างครับท่านฮะ
9: ค่ะในส่วนของSmart CO เนี้ยนะคะเราทำการเชื่อมโยงอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเช่นกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะแต่ในกรณีสำคัญก็คือว่าตัวใบ CO เนี้ยจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามีการพิมตัวใบ CO ได้ด้วยตนเองนะคะท่านอาจจะมาซื้อฟอร์มใบ CO กับกรมค้าต่างประเทศแต่ท่านสามารถสั่งพิมพ์ณที่ทำการของท่านได้เลยหรือสถานที่ผู้ประกอบการได้เลยว่าพิมพ์ใบ CO ออกมาเพียงแต่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะท่านก็สามารถใช้ระบบเซลล์พรินติ้งได้ไม่ต้องมารับที่กรมค้าต่างประเทศเป็นระบบเปเปอร์เลสนะคะหลังจากนั้นถ้ามีใบ CO แล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะส่งใบเหล่านั้นเนี่ยแนบไปกับตัวสินค้าหรือส่งไปให้กับศุลกากรปลายทางเนี่ยพอเราเชื่อมระบบกับทางกรมศุลกากรหรือทางระบบของอาเซียนเนี่ยนะคะที่เป็นศุลกากรปลายทางเนี่ยก็สามารถส่งได้เลยณตอนนี้เราเริ่มทำอยู่2ฟอร์มหรือว่า2ตัว CO ก็คือ CO ก็คือตัวที่เราส่งไปในประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเรียกอีกอย่างว่าฟอร์ม D นะคะฟอร์ม D เนี่ยเราสามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านมาใช้บริการกับกรมแล้วก็เป็นระบบ เซลล์พริ้นติ้งหรือว่าใช้ได้ในระบบแล้วเป็นใบ CO แล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งตรงไปถึงศุลกากรปลายทางที่เป็นสมาชิกอาเซียนของเรา10ประเทศได้เลยนะคะอันนี้เราทำความตกลงกันไว้แล้วแล้วก็มีฟอร์มอีกประเภทหนึ่งก็คือถ้าส่งออกไปญี่ปุ่นเรามีความตกลงระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะก็เป็นความตกลงเจเทปป้าอันนี้สามารถส่งตรงจากตัวผู้ประกอบการแล้วก็ส่งผ่านไปยังศุลกากรปลายทางได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ2ฟอร์มที่เราจะต้องใช้ใบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะส่งไปปลายทางก็คือประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะณตอนนี้นะคะ
8: ครับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกไทยยังไงบ้างครับท่าน
9: ค่ะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถนะคะแน่นอนก็การที่เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบในเรื่องของดิจิตอลหรือว่าตอนนี้ก็คือมีการใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันย่นระยะเวลามากขึ้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการประกอบการได้นะคะอย่างตัวระบบตัวสมาร์ทซีโอที่ดิฉันเรียนไปนะคะเราก็สามารถประหยัดต้นทุนนะคะเราคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยปีๆนึงเนี่ยเราออกใบ CO อยู่ประมาณ 1.2 ล้านตัว CO นะคะก็คิดเป็นหลายคิดเป็นนะถ้าปริมาณการค้าเนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยคิดได้ถึงประมาณเกือบแสนนะคะประมาณแสนล้าน US ดอลลาร์นะคะกรณีอย่างเงี้ยมันมีผู้มาใช้บริการของกรมมากการที่ทำให้มีการลดขั้นตอนเหล่านี้สามารถที่จะประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะเวลาต่างๆเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ500ล้านบาทต่อปีนะคะก็คือถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีผลตอบรับที่ดีนะคะมีการใช้ระบบที่อย่างเช่นเรียนว่าเป็นการเซลฟ์พริ้นติ้งไปพริ้นโดยที่แบบไม่ต้องเดินทางมาที่กรมค้าต่างประเทศหรือถ้าเกิดเป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยค่ะในภาพรวมค่ะก็ที่มาเรียนไปสักครู่ว่าเรามีถึง13ระบบที่เราตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คาดการณ์ว่าถ้าทั้ง13ระบบเนี่ยสามารถที่จะลดตัวไม่ว่าจะเป็นตัว paperless หรือลดขั้นตอนกระบวนการไหนของการให้บริการได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประหยัดต้นทุนในภาคธุรกิจได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทค่ะ
8: ครับในอนาคตกรมจะมีแผนการยกระดับการให้บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ๆยังไงบ้างครับท่านฮะ
9: ค่ะในปี70นะคะแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมานะคะในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของการยกระดับการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะตอนนี้อาจหลายๆท่านอาจจะได้ฟังในเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือในเรื่องของtransshipment นะคะที่บางประเทศเนี่ยมีมาตรการหรือมีการเพ่งเล็งกับประเทศไทยพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมพยายามที่จะปักหมุดในเรื่องนี้ว่าในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยควรจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคัดกรองความเสี่ยงนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็คาดการไว้ว่าในอนาคตเนี่ยฟอร์มที่เราจะต้องออกในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยมันจะมากขึ้นไม่ใช่มากเพียงแต่ว่าประเทศที่เราทำ FTA จะมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าประเทศต่างๆที่เราไม่มี FTA ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐหรือสหภาพยุโรปเนี่ยความเข้มงวดในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบในลักษณะเนี้ยเข้มงวดขึ้นเนี่ยกระบวนการในการออกหนังสือรับรองของเราเองเนี่ยก็ต้องมีความที่สามารถที่จะไม่เข้มงวดไม่พอก็จะต้องตอบสนองทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ในอนาคตเราก็คิดว่ากรมจะต้องทำในเรื่องเหล่านี้นะคะโดยการใช้ AI มาจำแนกมาตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบวงจรนะคะก่อนที่จะผู้ประกอบการจะได้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการปลายทางหรือรัฐบาลของประเทศปลายทางได้ค่ะ
8: ครับเห็นว่ากรมยังจะมีการพัฒนานะครับคือการยกระดับการป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยนวัตกรรมเป็นยังไงฮะท่านฮะ
9: ค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนคุณทรงพลไปนะคะในส่วนของการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ นอกจากรองรับปริมาณตัว CO ที่จะมากขึ้นในอนาคตแล้วก็กดถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาคีของเราอะนะคะในประเทศที่จะมาช่วยกันในเรื่องแก้ปัญหาในการสวมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรนะคะแล้วก็มีกรมโรงงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าทางกรมโรงงานกรมศุลกากรเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วที่จะใช้ในกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยสามารถเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็ในการป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นข้อมูลของกรมโรงงานเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานซึ่งบางส่วนเนี่ยสามารถนำมาใช้สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับกรมศุลกากรเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความร่วมมือกันแล้วก็มุ่งหวังว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปี70เนี่ยจะมาสร้างระบบที่เพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็รอบครอบมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
8: ครับสุดท้ายท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนบ้างครับ
9: ค่ะก็ฝากไว้กับท่านผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับระบบการให้บริการของกรมค้าต่างประเทศก็ยังมีมากกว่าที่ดิฉันได้อธิบายไปนะคะก็จริงๆก็สามารถติดตามท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะมีการนำเข้าส่งออกสินค้าก็อาจจะมีมาตรการต่างๆหรือว่ามีกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างไม่มีปัญหานะคะก็ต้องเรียนท่านว่าทางกรมเราก็เร่งที่จะยกระดับการให้บริการนะคะไม่ว่าจะมีการใช้ AI หรือระบบดิจิทัลต่างๆเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมได้ค่ะทั้งช่องทางของเว็บไซต์ของกรมนะคะท่านก็เซิร์ชเข้าไปใน Search Engine ได้เลยกรมค้าต่างประเทศนะคะก็จะขึ้นมาเรามีโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อสายด่วนกรมค้าต่างประเทศ1385ได้ค่ะ
8: ครับนี่คือกรมการค้าต่างประเทศนะครับยกระดับการบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านชนินทร ริมเจริญรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับบันทึกสถานการณ์และเราสองคนนะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่ได้เปิดเทปสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็มาอ่านคอมเมนต์นะคะบอกว่าวันนี้มีแบบสองสาว สองสาวสวยด้วยค่ะ
2: วันนี้มีแต่สาวสวยบ้าง
10: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะติดตามต่อนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของเหตุการณ์ทางใต้กันบ้างดีกว่าส
2: ัก
10: นิดนึงนะสักนิดนึงจากที่เมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่เราพูดกันไปว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อนะคะด้วยนะคะก็เกิดเหตุอีกแต่ว่าทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเมื่อวันนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงนะคะที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะก็ออกมาพูดถึง เหตุการณ์นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายด้วยกันเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งสถานการณ์รวมเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์ด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวม27อำเภอนะคะแล้วก็มีจุดเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ย108จุดเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งแล้วก็เหตุก่อกวนเนี่ย20ครั้งความเสียหายเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายนะคะอาคารได้รับความเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะทางด้านมาตรการความมั่นคงนั้นเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนนะคะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ ทางด้านการเยียวยานั้นผู้ได้รับผลกระทบทางสอบตก็มีการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกประสานงานด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อประเมินการชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมต้องสงสัยผ่านทางสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
2: ค่ะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มี การส่งหนังสือนะคะสั่งการด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะจากเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่นะคะของภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเ มื่อวานนี้ค่ะคุณอัญชลีสัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะก็จะมีที่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็สตูล นะคะให้ยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะเร่งยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองนะคะบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างซึ่งมาตรการหลักๆเนี่ยเขามี4มาตรการสำคัญด้วยกันนะคะมาตรการแรกคือจะต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่กำลังทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบนะคะอสร่วมกับตำรวจทหารมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งจุดยุทธศาสตร์ เส้นทางสายหลักสายรองนะคะสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคนะคะเน้นย้ำความเข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงเวลากลางคืน
10: ค่ะแล้วก็นะคะมาตรการที่2นั้นนะคะก็บูรณาการงานข่าวแล้วก็เฝ้าระวังจุดเปราะบางต่างๆนะก็มีการติดตามประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทุกชั่วโมงให้ความสำคัญกับสถานที่ที่มันเปราะบางไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะรพสตนะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็จะมีการประสานหน่วยงานOD เนี่ยให้เข้าตรวจสอบทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะให้งดเว้นการส่งต่อข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะมาตรการที่3ก็จะเป็นการเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กล้อง CCTV โดยมีการประสานการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเข้าเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดพร้อมกับจัดกำลังคุ้มครองจุดสำคัญอย่างรัดกุมค่ะแล้วก็มาตรการสุดท้ายมาตรการที่4กำกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ทางด้านในอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสำคัญก็ให้รายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีพร้อมกับนำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์เชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรไปที่สายด่วนนะศูนย์ดำรงธรรม1567 1567ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
2: ค่ะ
10: ค่ะ
2: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะส
10: ำ
2: หรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งทางการเองนะทางหน่วยงานทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการลงพื้นที่ดูแลนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดนะในเรื่องของความปลอดภัย
10: ในพื้นที่นะคะ
2: ในพื้นที่
10: ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
2: ค่ะ
10: ค่ะ
2: ส่วนทางกกต.นะคะในกรณีของการหัวสวนะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็มีรายงานจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะมีการออกมาระบุนะคะว่าที่ประชุมกกต.มีการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตและหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะคะกกต.แต่ละท่านนะคะอยู่ระหว่างนำข้อซักถามข้อสังเกตแล้วก็ข้อกฎหมายไปพิจารณาเพื่อทำความเห็นค่ะและเตรียมจะขานมติ พิจารณาผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลในวันศุกร์นี้ที่จะถึงนี
0: ้นะคะ28นะ
2: 28ช่วงบ่ายโมงนะ
0: คะ
2: สำหรับสำนวนคดีหัวเลือกสวดังกล่าวนะคะมีการตั้งข้อกล่าวหารวม7ข้อหานะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะครอบคลุมทั้งกรณีที่การที่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครนะคะการยินยอมให้มีการช่วยเหลือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแนะนำตัวการจัดทำเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจนะคะการจัดเลี้ยงการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการลงสมัครหรือลงคะแนนค่ะทั้งนี้คณะไต่สวนชุดที่26นะคะที่มีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการด้วยเนี่ยมีการเคยเสนอความคิดเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวม229คนนะคะซึ่งประกอบด้วยสวชุดปัจจุบัน138คนรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายนักการเมืองอีก91คนค่ะขณะที่ในชั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะได้เคยมีมติเสียงข้างมากเสนอให้ยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลก็คงต้องติดตามผลการลงมติรายบุคคลของกกต.วันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็น่าจะมีผู้ที่เฝ้าติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับประเด็นนี้นะคะเอามาดูสำหรับใครที่ใช้ถนนหนทางขับรถนะมาดูหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะเส้นทางนี้กว่าจะได้เปิดใช้กัน
2: ค่ะ
0: นานมากนะเหมือนสร้างมาตั้งแต่ดิฉันเกิดหรือยังเน
2: า
0: ะ
2: ไม่แน่ใจ
0: ต้องย้อนกลับไปแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ใช้กันแล้วนะคะก็คือทางยกระดับพระราม2นะคะมอเตอร์เวย์ M82 ตอนนี้มันมีหลาย M ไง
2: ใช่
0: นะคะอันนี้เนี่ยเป็น M82 นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์ M82 ก่อนที่จะ เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะการเปิดทดลองวิ่งในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปิดเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะระยะทางเนี่ย 16.4 กิโลเมตรค่ะต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดอยู่แล้วทำให้สามารถวิ่งยาวไปเลยนะคะบนทางยกระดับได้รวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยเปิดให้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีจุดขึ้นลงที่เปิดใช้งาน4แห่งด้วยกันนะคะก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะในส่วนของความปลอดภัยนั้นนะคะทางกรมทางหลวงร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งเลเซอร์แล้วก็ระบบ 3D scanning มาทำการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างนะคะเรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าแข็งแรงได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่และรถกู้ภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งการก่อสร้างบางส่วนนะอันนี้เป็นบางส่วนที่เปิดให้วิ่งนะคะคือตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% หรอกแต่ว่าก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของความเร็วความปลอดภัยด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่กำลังก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยนะคะก็คือว่ารถยนต์4ล้อเนี่ยใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถ3ล้อรถจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าไม่อนุญาตให้ขึ้นใช้ทางยกระดับนะคะโดยยังคงให้ใช้เส้นทางพระราม2ด้านล่างตามปกติค่ะซึ่ง M82 นี้นะคะถือเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยระบายการจราจรบนถนนพระราม2แล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่จะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์คือเส้นทางที่จะลงภาคใต้นะคะก็คือจะสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเปิดเต็มรูปแบบแล้วก็ให้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี2572ค่ะตอนนี้คือยังวิ่งฟรีอยู
2: ่
0: ใครที่ต้องการสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุฉุดเฉินระหว่างการเดินทางนะคะ M82 นี้นะคะก็ติดต่อไปที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำว่าให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางใหม
2: ่
0: ไม่มีใครเคยวิ่งตรงไหนมีจุดเบี่ยงจุดอะไรก่อสร้างอะไรเนี่ย ก็คือไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะระมัดระวังกันด้วยเพื่อที่จะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
2: ค่ะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อใครที่จะต้องเดินทางเชื่อมไปยังสมุทรสาครประจวบอะไร
0: ลงใต้ลงใต้
2: นะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะเราไปดูเรื่องของทราฟฟี่อีดูบ้างนะคะ
0: สองนาทีสุดท้ายสั้น
2: ๆยกระดับเรื่องของการแจ้งเหตุในสถานศึกษาเนาะอย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยเป
0: ็
2: นเรื่องที่จะต้องผลักดันแล้วก็เร่งดูแลกันนะคะก็มีการพัฒนาระบบ Taffy Edu ขึ้นมานะคะเป
0: ็
2: นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่การในโรงเรียน
0: การแกล้งกันในโรงเรียน
2: คุกคามทางเพศยาเสพติดอะไรต่างๆหรือสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนะ
0: คะ
2: ทั้งจากนักเรียนคุณครูผู้ปกครองหรือบุคลากรทางการศึกษาต่างๆนะคะก็มีการเตรียมบูรณาการระบบ Taffy Edu นะคะเข้าสู่ซุปเปอร์แอป Edu Plus ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงบริการง่ายๆผ่านดิจิทัล ID นะคะก็คาดว่าตรงนี้น่าจะช่วยเหลือเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะ
0: เป็นหูเป็นตาอีกส่วนหนึ่งนะคะช่วยคุณครูละกันนะคะก็เกิดเหตุอะไรก็จะได้กรอกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะ
2: ค่ะ
0: ทิ้งท้ายสักนิดนะคะในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคะของอะไรนะสวัสดิการบัตรสวัสดิการนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะก็ต้องไปกดขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ท่านต้องใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: หมดเวลากับบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
2: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
20: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
21: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
13: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
22: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
23: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทยุอะไรล่ะ
1: Everyday English
2: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and thank you for joining the program to learn English together ขอบคุณที่มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เราก็จะรู้สึกว่าเราคิดคำไม่ออกเนาะมีคำที่เกี่ยวกับการรับประทานนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า eat ง่ายๆ eat eat ถ้าเรารับประทานอาหารอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนใช้คำว่า eat in eat in ถ้าเราออกไปนอกบ้านเราก็ใช้คำว่า to eat out ออกไปรับประทานนอกบ้านคือวันนี้ปิดครัวละฉันจะไปกินนอกบ้านกินอาหารนอกบ้านกับเพื่อนๆนะคะ I will eat out tonight ไม่ยากใช่ไหมคะคำเหล่านี้เราเรียกมันว่า phrasal verb ก็คือกริยาวลีค่ะก็สามารถแตกต่างมีความหมายที่แตกต่างกันไปถ้าเราใช้บุพบทต่างกันนะคะอย่าง eat in in แปลว่าไหนก็แปลว่ารับประทานในบ้าน eat out ก็ out แปลว่าข้างนอกก็รับประทานนอกบ้านคราวนี้ถ้าเราเปลี่ยน preposition หรือว่าเปลี่ยนบุพบทนะคะเป็นคำว่า up up up up หลายคนบอก up แปลว่าขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ up คำนั้นละค่ะที่ตรงข้ามกับดาวนะ up แปลว่าขึ้นแต่พอมารวมกับคำว่า eat eat up ทงต้องเดาซะหน่อยค่ะ eat up จะแปลว่าอะไรลองดูนะคะลองเดาจากความหมายของประโยคก่อนแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันค่ะว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะ He said he wasn't hungry but he ate it all up He said he wasn't hungry but he ate it all up พอจะเดาได้ใช่ไหมคะดิฉันยกตัวอย่างประโยคว่า He said he wasn't hungry Hungry หลายคนบอกรู้สิ hungry hungry แปลว่าหิวเขาบอกว่าเขาไม่หิวเนาะ He said he wasn't hungry เขาบอกว่าเขาไม่หิว But จะเป็นประโยคขัดแย้งนะคะใช้คำว่า but แต่ว่า He ate it all up He ate it all up ก็แปลว่าเขากินหรือเขารับประทาน it ก็คืออาหารเนาะ all up A-L-L-R นะคะ A-L-L-R ว่าทั้งหมดแล้วก็ up U-P up คงไม่แปลบุพบทนะคะแต่ให้บอกว่าสำนวนนี้ก็คือเขากินจนเกลี้ยงเลยค่ะ He ate it all up บอกว่าไม่หิวนะฝากบอกว่าไม่หิวแต่ก็ไอ้ที่เอาไปให้หรือว่าอาหารที่เตรียมไว้นั้นก็เธอก็รับประทานจนเกลี้ยงนะคะก็ไม่เหลือเลยนะคะก็ใช้คำว่า eat up นะคะเราจะเดาได้นะคะจะนำไปใช้ยังไงต่อนะคะeat in รับประทานในบ้าน eat out รับประทานนอกบ้านถ้าพูดว่า eat up แปลว่ากินจนเกลี้ยงกินจนหมดนะคะคำว่า eat up อาจจะมีความหมายอื่นนะคะในบริบทอื่นเช่นแบบว่าอะไรที่มันกัดกร่อนใจเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า eat up เหมือนกันนะมันทำลายความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะก็มีเราเคยได้ยินสำนวนนี้เหมือนกันว่าสิ่งที่มันทิ่มแทงในหัวใจอะไรเงี้ยมันจะแบบ it's eating me up อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกนะจิตใจมันไม่ค่อยมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะคะแต่อย่าไปตรงนั้นเลยเนาะเอาติดง่ายๆที่เราใช้กันนะคะ eat up แปลว่ารับประทานจนเกลี้ยงถ้าจะแปลว่าเกาะกินใจก็อาจจะเป็นความหมายอื่นๆที่เราเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันดูค่ะหากคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำรายการนะคะเชิญอีเมลเลยนะคะ wwarart@wu.ac.th โทรศัพท์ก็0756720018ค่ะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะ See you next time
1: Everyday English
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีบทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวัง ควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
3: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันที

0: เหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
2: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
3: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 นทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ9:00 น.ถึง10:00 น.ค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะ FM 89.75 MHz นะคะโดยรายการของเราค่ะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายส่งเสียงสุดสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัด106สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้ร่วมรายงานสภาพอากาศสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่าเป็นยังไงร่วมรายงานกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังคะวันนี้มาเจอกันวันอังคารที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะเผลอแป๊บเดียวอีกประมาณ 5-6 วันก็จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วสิ้นเดือน8กันแล้วเดี๋ยวเข้าเดือน9คุณผู้ฟังขา9 10 11 12อีก4เดือนนับถอยหลังก็จะปีใหม่กันแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นช่วงเดือนหมดปีงบประมาณปี69ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ราพักผ่อนไปไหนก็ลองใช้เวลาเนาะพักผ่อนบ้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการที่เรามีใจที่พร้อมแล้วก็มีพลังงานดีๆนะคะก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้ส่วนใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณผู้ฟังขาอีก4เดือนเราทำได้แน่นอนถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลชัดแต่การที่เราลงมือทำในทุกๆวันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆที่อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยคุณผู้ฟังขาขณะเดียวกันวันนี้25หรือว่าวันอังคารเนาะก็จะมีการประชุมครม.เดี๋ยวมีประเด็นอะไรเด่นๆสำคัญยังไงเดี๋ยวมกมาเล่าให้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังขาในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฟ้าฝนเนาะช่วงที่มีฝนตกด้วยแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือในบางพื้นที่ยังคงต้องส่งกำลังใจให้ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเนาะโดยเฉพาะที่น่านเองก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านที่ต้องในเรื่องของการเก็บกวาดพื้นที่ด้วยและอีกหนึ่งพื้นที่ที่สำคัญก็คือชายแดนใต้ค่ะด้ามขวานประเทศไทยภาคเดียวกับพวกเราทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชายแดนใต้ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุการรุนแรงขึ้นขอให้เกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคุณผู้ฟังขาก็นั่นแหละค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะทีนี้เข้าสู่ช่วงของรายการของเราแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาเช่นเคยรายการของเราก็จะนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ของจังหวัด3จังหวัดท้องถิ่นของเรารวมถึงภาพรวมความเคลื่อนไหวข่าวสารที่เกิดขึ้นในระดับประเทศนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเหล่านั้นเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้ในช่วงของภาคใต้บ้านเราฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะ

ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะลงกันต่อมาเป็นรายจังหวัดกันบ้างคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้นะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากอำเภอนพิตำค่ะพิปูนฉวังถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างสุราษฎร์วันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีบ้านตาขุนขีดริรัตนิคมพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเกาะสมุยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วประมาณ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากพยากรณ์อากาศค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังการผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่านทาง Facebook Live กันด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารในภาพรวมของประเทศกันต่อค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้อย่างที่มุกบอกไปภารกิจในเรื่องของการประชุมครม.แล้วเดี๋ยวก็เป็นการเตรียมการประชุมครม.สัญจรด้วยเนาะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้ต่างๆด้วยโดยเมื่อวันนี้นายกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าห่วงพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เหตุป่นใต้นะคะด้านสอบตก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหน่วยงานรัฐในพื้นที่ค่ะพร้อมเร่งเยียวยาตามระเบียบของราชการค่ะโดยจากเหตุการณ์ที่คนร้ายค่ะก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้กว่า70จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์และก็ความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ค่ะพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือดูแลความปลอดภัยและเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดสอบต.โดยทีมเยียวยาและส่วนงานประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีค่ะอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดและเผาสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันนั่นนะคะเมื่อช่วง4ทุ่มของวันที่22เนาะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ยามเวรยามประจำสำนักเทศบาลเมืองตะลุบันเนี่ยได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายค่ะทั้ง2รายเนี่ยถูกคนร้ายกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมัดมือไพ่หลังนะคะแล้วก็กดหน้าอกลงกับพื้นก่อนที่จะลงมือก่อเหตุส่งผลให้มีอาการหูเจ็บแล้วก็แน่นหน้าอกรวมถึงมีอาการช็อกขันเนื่องจากภาวะตื่นตระหนกตกใจขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์โดยมีแผนส่งตัวไปตรวจวินิจฉัยพิเศษด้านการได้ยินค่ะต่อมาค่ะผู้แทนสอบต.ก็ได้พบปะพูดคุยกับปลัดอำเภอนะคะ
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะลุบานและก็ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมชี้แจงสิทธิ์ถึงการช่วยเหลือและก็เยียวยาครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อช่วยฟื้นฟูขวัญและก็กำลังใจให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะรวมถึงมีการเร่งนะคะในเรื่องของการตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมในเรื่องของเทศบาลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้โดยตรงเพื่อที่จะสามารถเปิดให้บริการกับประชาชนได้โดยเร็วตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องนี้อยู่นะคะขณะเดียวกันจังหวัดชายแดนใต้ก็มีความตึงเครียดยกระดับความเข้มงวดขั้นสูงสุดค่ะก็ถือว่ามีหลังข่าวกลองเนาะมีการเตือนเฝ้าระวังเหตุคาร์บอมแล้วก็การซุ่มโจมตีเพิ่มเติมนั่นเองค่ะซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยยังคงระดับความรุนแรงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไป50จุด70จุดต่างๆโดยพฤติการเนี่ยเมื่อวานนี้ผอ.สำนักข่าวกรองก็ออกมาให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมมาค่ะก็เป็นเรื่องของการลอบวางเพลิงเนื้อเผารถยนต์ของทางราชการอาคารขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะเสาสัญญาณโทรศัพท์ยางรถยนต์บนเส้นทางสายหลักในการทำลายทรัพย์สินแล้วก็ทำลายกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อตัดช่องทางการติดตามของเจ้าหน้าที่มีการก่อกวนเส้นทางค่ะโปรยตะปูเรือใบแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นผิวถนนซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดยะลาก็ได้สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองยะลาค่ะมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจและก็ด่านตรวจขาเข้าเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจที่ตำบลสเตงตำบลท่าสาบค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทโดยเน้นการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยและวัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดค่ะเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในศูนย์กลางเศรษฐกิจและก็ชุมชนพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยก่อนหน้านี้ค่ะด้านการข่าวของหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ได้มีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มผู้ก่อเหตุระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะแล้วก็หน่วยความมั่นคงก็ได้กำชับกำลังพลทุกหน่วยให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติการหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนโดยเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำค่ะรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางโดยลำพังหรือระหว่างราพักกลับภูมิลำเนาและเน้นย้ำเทคนิคการลวงให้เข้าพื้นที่ปฏิบัติการแล้วใช้ระเบิดแสวงเครื่องกดซ้ำมีการเพิ่มกำลังนะคะดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแล้วก็แหล่งชุมชนรวมถึงการกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนในเรื่องของความคืบหน้าเหตุระหว่างระเบิดแล้วก็วางเพลิงร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่อำเภอมายอนะคะจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2รายส่งศูนย์ซักถามชกทพ43ค่ะซึ่งกรณีที่ไปรอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อนะคะก็ส่งผลให้เกิดเรื่องของเพลิงไหม้ต่างๆเนาะแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่42ก็ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดกั้นในพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายเนี่ยส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะให้ความสำคัญกับความโปร่งใสการคุ้มครองสิทธิ์และหลักสิทธิมนุษยชนค่ะผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์แล้วก็นำผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมต่อไปพร้อมกับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของภารกิจนายกค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประธานสภาออสเตรเลียนะคะก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีเนาะเมื่อวานนี้แล้วก็หลังที่เยือนไทยเป็นครั้งแรกอ่ะนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าในเรื่องของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อ่ะนะคะคุณผู้ฟังคะโดยนายมิลตันเ
ค่ะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียได้เข้าเยี่ยมนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ไทยตึกไทยคู่ฟ้าเนาะซึ่งการพบปะหารือก็เชื่อมั่นว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งล่าสุดของนายกเนาะที่เพิ่งกลับมานะคะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆตามมาในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ค่ะนายกได้ย้ำความยินดีที่จะต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะในปีหน้าเนาะปี70เพื่อร่วมที่จะเฉลิมฉลองวาระสำคัญและก็สานต่อการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันโดยเฉพาะผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียค่ะเพื่อเป็นอีกกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดในทุกระดับด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากออสเตรเลียเมื่อวานนี้ก็ยังมีทางด้านของทูตแคนาดาเนาะที่มาพบหารือแล้วก็ร่วมที่จะขับเคลื่อนเรื่องของตลอด3ปีพร้อมเดินหน้าต่อยอด FTA การค้าแล้วก็การลงทุนนั่นเองค่ะส่วนก่อนหน้านี้ก็ต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่ด้วยนะคะเดินหน้าในเรื่องของหุ้นส่วนพลังงานอาหารชูไทยเนี่ยให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวและก็การแพทย์เป็นการต่อยอดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะก็เมื่อวันนี้เนาะมีการต้อนรับทูตแล้วก็ตัวแทนจากต่างประเทศเนี่ย3ประเทศด้วยกันที่เดินทางมาพบนายกเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็เดินหน้าที่จะร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาการค้าการลงทุนของประเทศรวมถึงนานาชาติไปพร้อมกันนั่นเองคุณผู้ฟังคะทีนี้มาปิดท้ายข่าวสารค่ะด้วยเรื่องของต่างประเทศกันบ้างกรณีที่สหรัฐค่ะกับอิหร่านเนาะมีการขยายมาตรการคว่ำบาตรขั้นที่2มุ่งเป้าแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายสกอตต์เบรทเซนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ออกแถลงการเมื่อวันนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงค่ะพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นเดียวกันค่ะโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านค่ะรวมถึงบุคคลบริษัทและก็เรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและก็ปฏิบัติการทางไซเบอร์นั่นเองทางด้านของนายอาลีมาดานิเซเดค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านก็คาดการณ์ว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้นั่นเองคุณผู้ฟังคะและนี่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐแล้วก็อิหร่านที่เกิดขึ้นในห้วงเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆค่ำๆเหมือนนะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกา32นาทีแล้วค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธติดความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเนาะวันนี้ค่ะเป็นในเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างคุณผู้ฟังคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: กรณีที่มีการจ้างงานแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆ นะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับจะมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ย เราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ย เรียกนายจ้างเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการไก่เกลี่ยแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นจ้างทำของเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่มันในเมื่อมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะอยู่นอกเหนือนะครับอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับสำนักงานอัยการเองนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานก็ดีนะครับหรือการจ้างทำของก็ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับและหากมีปัญหานะครับหากที่อยู่นอกเหนือกับที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานหรือแล้วเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยทางสำนักงานอัยการก็จะมีวิธีการดำเนินการไก่เกี่ยให้นะครับสำหรับผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับ
1: เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่หากไม่ได้รับค่าจ้างเนาะจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้บ้างอะนะคะโดยเป็นการสัมภาษณ์คุณปูชิตวรานุตระกูลค่ะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองอะนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากจะรับชมรายการย้อนหลังเนาะก็สามารถค้นหาค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ก็ใช้ชื่อเดียวกันเช่นกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรไปที่สายด่วน1157หรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ9นาฬิกา36นาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะทักทายพี่อเนกพริกไทยค่ะแล้วก็พี่พงศักดิ์สันติธารยนต์ด้วยสวัสดีพี่พงศักดิ์แล้วก็พี่อเนกด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านเนาะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้ค่ะในเวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันแล้วค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ชุมพรมีการเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภานะคะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะรวมถึงรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายก็จัดขึ้นตามกรอบแนวทางปฏิบัติราชการค่ะเพื่อชี้แจงรายละเอียดของแผนงานโครงการแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดแล้วก็กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วก็โปร่งใสนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนสะท้อนถึงความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ตลอดจนให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญอย่างครบถ้วนค่ะโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมแล้วก็รายละเอียดของโครงการต่างๆพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการในประเด็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้การจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับเป้าหมายและก็ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะ มากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายและแกนนำชมรมชูบีนัมเบอร์วันจังหวัดชุมพรนะคะนำโดยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลค่ะที่ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเนาะซึ่งจัดขึ้นราคาเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ยกย่องผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมีความเสียสละและก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามแนวทางของโครงการในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะโอกาสนี้ค่ะทางด้านของผอ.โรงเรียนศรียาภัยค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการนี้เนาะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นเนี่ย121รายค่ะประกอบด้วยหน่วยงานองค์กรแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็ผู้ว่าเองก็ขอย้ำให้ทุกภาคส่วนเนาะร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่ดีค่ะให้แก่ลูกหลานส่งเสริมให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเติบโตเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะมาดูกันต่อจังหวัดค่ะได้ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี69เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งความเป็นมานี่แหละค่ะก็ถือว่าเกิดขึ้นจากกรมการขนส่งทางบกเนาะได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวยนี่แหละค่ะมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2552แล้วล่ะค่ะเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการจัดสรรในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถนั่งอ่ะนะคะแบบช่วยเหลือตนเองพร้อมหัวลากระบบไฟฟ้าแล้วก็เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับค่ะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะซึ่งกองทุนเนาะที่จัดขึ้นมาครั้งนี้นี่แหละค่ะก็ได้มาร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญนะคะช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีศักดิ์ศรีพร้อมส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการดำรงชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดในเรื่องของมีการติดตามประชุมคณะกรรมการนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัดค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะในนั่งหัวโต๊ะเนื้อแล้วก็ชี้แจงประชุมตามโครงการดำเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจังหวัดค่ะได้มีการรับจัดสรรงบประมาณเนื้อกำหนดเป้าหมายดำเนินโครงการสำหรับมะพร้าวผลแก่เนี่ยจำนวนกว่า 1.4 ล้านผลแล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้งจำนวนกว่า70ตันค่ะโดยจังหวัดก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมการค้าภายในกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สอดคล้องกับผลผลิตที่ได้จริงในช่วงสิงหาคมแล้วก็ตุลาคมนะคะโดยยึดข้อมูลของจังหวัดแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสำคัญตลอดจนพิจารณาเรื่องของอนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆนี่แหละค่ะซึ่งก็ติดตามงานเนาะเป็นการกำกับดูแลแล้วก็รายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่ะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สามารถเนาะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่ในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังขาจังหวัดมีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดค่ะหรือว่าซีโกนะคะประจำปี69เป็นการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งงานประเพณีทิ้งกระจาดถือเป็นงานมหากุศลค่ะที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับทั้งที่มีญาติแล้วก็ไร้ญาติค่ะซึ่งมีความงดงามแล้วก็เชื่อมโยงกับ ับประเพณีรับแล้วก็ส่งตายายของชาวพุทธในท้องถิ่นภาคใต้ตลอดจนการสืบทอดเจตนารมณ์ในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้เช่นเดียวกับการประเพณีชิงเปรตเนาะในพิธีศาสตร์เดือน10แล้วค่ะการจัดงานก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผู้มีจิตศรัทธาต่างๆที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารอรับทานอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะเสริมสร้างความรักความเอื้ออาทรในชุมชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประเพณีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างอนุสงค์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมสืบไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจบครบถ้วนข่าวสารที่จังหวัดชุมพรเนาะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็สถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในโครงการดังกล่าวคุณผู้ฟังคะซึ่งจัดขึ้นเนาะเพื่อเตรียมตัวการปฏิบัติงานรับมือแล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศสำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่รวมทั้งทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแผนบริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติประจำปีพ.ศ. 2569ให้มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะจังหวัดจึงถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วเป็นประจำส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรและการช่วยเหลือรวมถึงการฟื้นฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติขณะเดียวกันสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพที่อยู่อาศัยและก็คุณภาพชีวิตค่ะจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพการเฝ้าระวังการช่วยเหลือและการเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ค่ะโครงการนี้ก็เป็นการมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจค่ะและทักษะในการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยให้แก่กลุ่มเปราะบางนะคะครอบครัวและก็เครือข่ายในชุมชนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนค่ะมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะนายกอบจนครศรีธรรมราชมีการเปิดมากรรมสุขภาพนครรวมอสมทั้ง23อำเภอกว่า 1,600 คนร่วมกันคับข้างนะคะโดยเมื่อวานนี้นางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนี้ละค่ะโดยกองสาธารณสุขอบจนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความร่วมมือแล้วก็บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะรวมถึงในการส่งเสริมสุขภาพค่ะเพื่อให้แกนนำอสมเนี่ยสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในจังหวัดได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวค่ะเพื่อกระตุ้นเนาะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมและนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มเป้าหมายค่ะมีจากหลากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะร่วมกันเนาะมาอบรมปฏิบัติการต่างๆเพื่อที่จะทำงานมุ่งมั่นพัฒนาด้านสาธารณสุขในระดับฐานรากเนี่ยให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไปนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะผู้ว่านครค่ะมีการประชุมศูนย์ยาเสพติดจังหวัดโชว์ผลงานระดับชาติในห่วงวันที่1ตุลาคม68ถึง19สิงหาคม69ในเรื่องของยกเป็นที่1เนาะจับกุมยาเสพติดร้ายแรงมากที่สุดที่4การทำสำนวนสมคบสนับสนุนช่วยเหลือยาเสพติดมากที่สุดและที่7ขาดตรวจยึดทรัพย์มากที่สุดสภ.เมืองนครราชสีขออภัยค่ะนครศรีธรรมราชที่3ที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดข้อหาร้ายแรงมากที่สุดเรื่องนี้นำโดยนายสมชายลีละน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานนะคะในการติดตามการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนะคะของจังหวัดคุณผู้ฟังคะหลังมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่มีการอำนวยการสั่งการเร่งรัดติดตามแล้วก็การประเมินผลการทำงานในทุกหน่วยงานในพื้นที่และกำหนดให้มีการประชุมติดตามในทุกเดือนเนาะโดยผลงานตั้งแต่วันที่1ถึง19สิงหาคมค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดรวมทุกข้อหาได้525คดีผู้ต้องหา535คนพร้อมของกลางยาบ้า 1.78 ล้านเม็ดและยาไอซ์ 2.49 กิโลกรัมในรอบปีงบประมาณ69เนี่ยห่วง1ตุลา68ถึง19สิงหาคม69ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดรวมทุกข้อหาได้ทั้งหมด 8,556 คดีผู้ต้องหา 8,740 คนพร้อมของกลางยาบ้า 7.3 ล้านเม็ดไอซ์ 18.76 กิโลกรัมเคตามีน121กรัมยาอี57เม็ดและเฮโรอีนประมาณ3กรัมนะคะนอกจากนี้ยังมีการจับกุมผู้ต้องหาข้อหาร้ายแรง 6,051 คดีคิดเป็น 98% ค่ะข้อหาสมคบ141สำนวนคิดเป็น 100.71% ยึดทรัพย์กว่า182ล้านบาทค่ะคิดเป็นร้อยละ100.14นะคะแล้วก็หมายจับ183หมายคิดเป็น 160% รวมถึงฟอกเงิน10คดีคิดเป็นร้อยละ500ค่ะทั้งนี้ผลงานที่น่าสนใจติดอันดับของประเทศในห่วงวันที่1ตุลาคม68ถึง19สิงหาคม69ในกรณีผลการจับกุมยาเสพติดกลุ่มข้อหาร้ายแรงมากที่สุด10อันดับของประเทศเนี่ยนครศรีธรรมราชคือติดอันดับ1นะคะจับกุม 5,981 คดีผลการดำเนินงานการทำสำนวนสมคบสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด10อันดับของประเทศจังหวัดนครศรีธรรมราชติดอันดับที่4ค่ะมีจำนวน141สำนวนผลการดำเนินงานตรวจยึดทรัพย์คดียาเสพติดมากที่สุด10อันดับของประเทศเนาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอันดับที่7ค่ะอยู่ที่181ล้านบาทและสถานีตำรวจภูธรที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดกลุ่มข้อหาร้ายแรงมากที่สุดสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชติดเป็นอันดับที่3อยู่ที่จำนวน630คดีนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะผู้ว่านครประชุมกสจ.เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาและแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบเรื่องนี้นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมารวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกหลุดออกนอกระบบการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและก็เยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะได้รับโอกาสกลับสู่ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษาค่ะได้แก่การขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ69ค่ะการขอความเห็นชอบเรื่องของแผนพัฒนาการศึกษานะคะแล้วก็ในเรื่องของการทบทวนต่างๆเนาะซึ่งทางนี้ค่ะการดำเนินงานของกสจ.ก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ค่ะและแนวทางในการจัดการการศึกษาการพิจารณาการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาและการวางแผนจัดสรรการศึกษาตลอดจนกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะสุราษฎร์ธานีเดินหน้าสร้างการรับรู้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับรุ่มน้ำค่ะมุ่งยกระดับแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการเปิดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำนะคะแล้วก็คณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื้อติดตามเพื่อมาสร้างความรู้ความเข้าใจและการรับรู้แก่หน่วยงานแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ำในพื้นที่รวมถึงการเสนอแผนงานและกลุ่มโครงการค่ะให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำด้วยทั้งนี้ค่ะการส่งเสริมในหน่วยงานในระดับพื้นที่มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนด้านทรัพยากรน้ำนะคะก็จะช่วยให้การพัฒนาโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างมีทิศทางตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและสามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนั่นเองค่ะมากันต่อเรื่องของการติดตามค่ะเรื่องของงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลนะคะเรื่องนี้นำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลของจังหวัดค่ะมีการติดตามเรื่องของรายงานการดำเนินงานทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลรวมถึงเรื่องของการบริหารงานบุคคลค่ะอธิการลาออกการแต่งตั้งการจ้างพนักงานการโอนการย้ายโอนแล้วก็รับโอนการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตลอดจนการพิจารณาผลการประเมินพนักงานครูค่ะเพื่อขอหรือว่ามีหรือว่าเลื่อนวิทยฐานะนอกจากนี้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดนั่นเองค่ะจากในเรื่องของเทศบาลคุณผู้ฟังขามีการติดตามในเรื่องของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยนะคะเรื่องนี้นำโดยนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เช่นเดียวกันในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ต่างๆการเลื่อนและก็การแต่งตั้งตำแหน่งรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบหลักเกณฑ์และก็แนวทางที่กำหนดค่ะทางนี้ก็เพื่อให้การบริหารงานของบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดมีการประชุมการคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนะคะเพื่อติดตามงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะเรื่องนี้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาสถิติระดับจังหวัดและการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีความโปร่งใสทันสมัยและตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งก็เป็นการจัดขึ้นนะเพื่อการติดตามขับเคลื่อนการบริหารเรื่องของพัฒนาสถิติระดับจังหวัดและคุณผู้ฟังคะแล้วก็ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐหรือว่า Government Data Catalog ค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยจังหวัดได้รับข่าวดีเป็นอย่างยิ่งเนาะเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐประจำปีงบประมาณ69ค่ะในการเผยแพร่บัญชีข้อมูลเปิดเนาะซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือค่ะของทุกภาคส่วนในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยจะเดินทางไปเข้ารับรางวัลเนาะในงาน Government Data Catalog Day ในวันที่26สิงหาคมนี้นะคะที่Impact เมืองทองธานีเนาะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้รับร่วมการพิจารณาแดชบอร์ดแล้วก็บทวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในพื้นที่เช่นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำข้อมูลเชิงสถิติมาใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะโดยการบูรณาการข้อมูลสถิติและขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐของจังหวัดในครั้งนี้ก็เป็นการยกระดับคุณภาพนะคะการให้บริการภาครัฐเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไปนั่นเองค่ะ ปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยเรื่องของจังหวัดได้ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างศึกษาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ที่วุฒิสภานะคะนำโดยนายบรรดาลสถิตรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบนะคะปี70เนาะโดยมีการประชุมพิจารณางบรายจ่ายของจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้3กลุ่มจังหวัดในพื้นที่17 14จังหวัดภาคใต้ค่ะประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย5จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน6จังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้3จังหวัดโดยได้นำเสนอข้อมูลค่ะชี้แจงรายละเอียดและก็แนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ต่อไปนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่สนามข่าวของท้องถิ่นของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะก็ถือว่าวันนี้เนาะก็หมดเวลาพอดีในรายการของเราคุณผู้ฟังคะ 9:58 นค่ะวันนี้มุกออนปวีวงวชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคแล้วก็ทีมช่างเทคนิคของทั้ง6สวทในพื้นที่ของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นออกมาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า300,000ล้านบาท
7: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า300,000ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกียรติรายงาน
1: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
8: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจรแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจรแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่25 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะมาชานุข่าวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะ FM 89.75 MHz ค่ะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งทางเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากคุณกิจสรทรายแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์กันในรายการวันนี้นะคะในเรื่องราวของ Feel all the feeling at ชุมพร Feel the ocean energy พลังแห่งทะเลชุมพรนะคะซึ่งวันนี้เสื้อสวยๆวันนี้ก็ได้มาจากงานนี้ด้วยทางผู้ฝากค่ะและยังมีประเด็นค่ะ

0: พลังแห่งทะเลชุมพรอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศติดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรม

0: คุณกฤษศรใจแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากให้พี่ปูนะคะช่วยเล่าถึงที่มานะคะช่วยย้ำกันนิดนึงว่าการจัดงาน Feel All The Feeling at ชุมพรนะคะมีแนวคิดสำคัญของงานนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็งานนี้นะคะจริงๆก็อยากจะนำเสนอเสน่ห์แล้วก็พลังแห่งทะเลชุมพรนั่นเองค่ะว่าจริงๆแล้วทะเลชุมพรระยะความยาวเนี่ย222กิโลเมตรเนี่ยสามารถทำกิจกรรมอะไรได้อีกเยอะแยะเลยค่ะนอกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันเรามีอยู่ก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราอยากจะนำเสนอเสน่ห์หรือพลังแห่งทะเลชุมพรเนี่ยที่จะมาสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะดึงหรือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะแล้วการจัดงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็คือจัดขึ้นระหว่างวันที่28จนถึง30สิงหาคมค่ะมีความพิเศษหรือว่ามีจุดเด่นหรือว่ามีงานอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดบ้างคะ
1: แม้จริงๆถ้าจะบอกว่าห้ามพลาดทุกกิจกรรมเลยมันก็จะดูนักท่องเที่ยวว่าแหมฉันต้องเสียเวลาทั้งวี่ทั้งวันเลยทั้ง3วันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วการจัดงานในครั้งนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้จัดเพียงผู้เดียวนะคะเราก็ร่วมกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดชุมพรนะคะ YEC หอการค้าจังหวัดชุมพรสมาคมท่องเที่ยวหาดทุ่งวะแล่นสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรค่ะร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ในครั้งนี้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกท่านให้เดินทางมาสัมผัสกับเสน่ห์ของทะเลชุมพรซึ่งมันประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายเลยค่ะไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วมันคือไฮไลท์ทั้งหมดตั้งแต่กิจกรรมกีฬาทางน้ำซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับจังหวัดชุมพรณตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในอดีตน่าจะตั้งแต่เท้าความไปจนก่อนโควิดนะคะเคยมีกิจกรรมลักษณะนี้มาบ้างนะคะแต่ว่าพอด้วยเหตุการณ์โควิดมันก็ทำให้กิจกรรมตรงนี้หายไปเพราะฉะนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองค่ะก็อยากจะดึงกิจกรรมนี้ค่ะกลับมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกระแสการท่องเที่ยวใหม่ด้วยซึ่งกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้เราก็เน้นเรื่องรักโลกเรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนค่ะรักโลกรักสุขภาพอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับทุกท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าท่านที่อยากจะสัมผัสความสวยงามของทะเลชุมพรท่านก็มาในช่วงกลางวันก็ได้ท่านอยากจะมาชมกีฬาทางน้ำที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นในจังหวัดชุมพรท่านก็มาชมได้หรือท่านอยากจะมาทดลองเล่นนะคะอย่างเช่นซับบอร์ดเนี่ยมีให้เล่นฟรีตลอดทั้งวันทั้ง3วันเลยเนี่ยท่านก็เตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็มาทดลองเล่นฟรีได้เลยนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจมาหลังจากนั้นในช่วงเย็นนะคะท่านก็สามารถเต็มอิ่มกับร้านอาหารที่เรานำมาเสนอให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันนะคะแล้วก็บรรยากาศชิลๆริมทะเลฟังเสียงเพลงนะคะในยามเย็นกันนะคะแล้วก็ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ศิลปินในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้กิจกรรมในกลางวันของวันที่29กับวันที่30เนี่ยตอนเช้าค่ะก็จะเป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวิ่งเสร็จมาแช่ไอซ์บาร
0: ์นะคะช่วงนี้กำลังโด่งดังเลย
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะกิจกรรมแอโรบิกริมชายหาดที่ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึกอีกแบบนึงจากเดิมท่านเคยอาจจะเต้นในสนามกีฬาหรือในยิมเนเซียมตรงไหนก็แล้วแต่อันนี้ท่านมาเต้นกันริมทะเลริมชายหาดเลยนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศและความรู้สึกแบบเนี้ยหาได้ไม่ง่ายเลยนะคะในจังหวัดชุมพรก็อยากจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ลองมาร่วมกิจกรรมกันค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าได้ทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะคะได้ดูชมวิวสวยๆนะคะค่ะพี่ปูคะแล้วคำว่า feel all the feeling ในครั้งนี้ค่ะก็อยากให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้สัมผัสหรือว่ารู้สึกอะไรกลับไปบ้างคะ
1: ก็อย่างที่นำเรียนเลยค่ะว่าเขาเรียกว่าพลังแห่งทะเลชุมพรหรือเสน่ห์ของทะเลชุมพรที่ให้ความรู้สึกได้มากมายหลายมิติเลยทีเดียวค่ะจากเดิมที่เคยบอกไปแล้วว่าชุมพรคือทะเลแห่งชีวิตนะคะผลิตอาหารทะเลให้ทุกท่านให้ผู้บริโภคได้รับประทานกันสดๆนะคะโลกใต้ทะเลให้นักท่องเที่ยวได้ไปดำน้ำไม่ว่าจะดำน้ำตื้นดำน้ำลึกชมความสวยงามของปะการังหรือว่าดอกไม้ทะเลหรือว่าฝูงปลาน้อยใหญ่มากมายค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือกิจกรรมบนชายหาดค่ะ นะคะว่าจังหวัดชุมพรยังมีกิจกรรมอีกมากมายบนชายหาดที่สามารถจัดได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาทางน้ำนะคะการแค่เดินชิวๆปล่อยกายปล่อยใจริมชายหาดมันก็ได้สัมผัสความรู้สึกและความสุขอีกแบบหนึ่งนอกจากนี้แล้วทะเลชุมพรถ้าท่านมาจากกรุงเทพนะคะท่านจะเห็นบรรยากาศชะอำขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะแต่ไม่ได้พาดพิงนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเหมือนชะอำริมทะเลเหมือนกันแต่เขาก็จะให้บรรยากาศและความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นความมีเต็นท์ผ้าใบมีเก้าอี้ผ้าใบมีร้านอาหารเต็มเรียงรายไปหมดนะคะท่านมาหัวหินท่านก็จะเห็นบรรยากาศของอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะมีโรงแรมคอนโดมากมายนะคะที่อยู่ริมชายหาดแต่ท่านมาสัมผัสที่จังหวัดชุมพรท่านเสมือนเป็นเจ้าของชายหาดนั้นเพราะท่านจะเป็นคนแรกๆที่จะได้ใช้เท้าของตัวเองนะคะสัมผัสบนผืนทรายที่มันมีความละเอียดนะคะแล้วก็นุ่มเท้ามากและประกันตรงนี้ว่านุ่มเท้ามากและที่สำคัญคือบนชายหาดเราจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยนะคะขอแค่ท่านไม่ต้องใส่รองเท้าลงมาแล้วมาเหยียบย่ำก็ได้มันก็จะให้ความรู้สึกที่สงบนะคะสบายใจแล้วก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งได้เลยค่ะเมื่อท่านมาสัมผัสที่จังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เคยมาเที่ยวงานครั้งแรกนะคะที่เป็นแบบไม่เคยมาเที่ยวของทะเลชุมพรเลยค่ะอยากให้มีการแนะนำสำหรับการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ
1: ค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ถ้าท่านอยากเล่นสปอร์ตท่านเตรียมชุดว่ายน้ำนะคะชุดว่ายน้ำหรือชุดกีฬามาได้เลยนะคะพร้อมกับความเปียกท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าท่านจะต้องเปียกน้ำนะคะมาทดลองเล่นซับบอร์ดได้เลยนะคะอันที่สองนะคะอยากจะมาชิลๆตอนเย็นนะคะมาชมมาชิมมาช็อปนะคะท่านต้องเตรียมมันนี่มานะคะเตรียมตังพกตังใส่กระเป๋ามาด้วยหรือเงินในบัญชีมาด้วยนะคะมาช็อปอาหารอร่อยๆกันริมชายหาดสามถ้าเป็นไปได้ค่ะท่านพกเก้าอี้แคมปิ้งมาด้วยนะคะจะให้ความเขาเรียกให้ความสัมผัสของบรรยากาศของริมชายหาดอีกแบบนึงหรือถ้าท่านไม่มีเก้าอี้แคมปิ้งแค่เสือก็ให้สัมผัสที่แบบว่าใกล้ชิดสนิทกับผืนทรายมากที่สุดค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องการนักท่องเที่ยวที่รักสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าท่านมาท่านทิ้งขยะในจุดที่เราจัดไว้ให้ท่านไม่ทิ้งเกลื่อนกลาดนะคะและที่สำคัญก็มาช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ความยั่งยืนของทะเลชุมพรกันด้วยค่ะนี่แหละค่ะเตรียมตัวมาให้พร้อมเตรียมกายมาให้พร้อมแล้วก็มาสัมผัสความสุขอยู่ที่นี่แล้วเตรียมแค่กายกับใจแล้วก็เงินม
0: าน
1: ะคะแล้วก็มาเอาความสุขที่ชายหาดชายทะเลตรงหาดทุ่งวัวแล่นกลับไปด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาเป็นร่วมงานเนี่ยค่ะเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วทางจังหวัดค่ะมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะ
1: ค่ะณตอนนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้คาดการจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปร่วมชมกิจกรรมเข้าร่วมงานตลอด3วันนี้ค่ะที่จำนวน 10,000 คนค่ะอย่างน้อย 10,000 คนค่ะซึ่งการเตรียมความพร้อมไม่ว่าการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรที่จอดรถทางสถานีต้องขอบคุณทางสถานีตำรวจภูธรปทิวนะคะที่ตอนนี้ท่านก็ดำเนินการวางกำลังแล้วก็แผนการเดินทางการจราจรอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะเรียกก็ได้ว่าพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังหาดทุ่งวัวแล่นในช่วงระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะแล้วสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ปูช่วยฝากเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยนะคะให้มาสัมผัสกับพลังแห่งทะเลชุมพรกับงานครั้งนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็เหลือเวลาอีก2วันแล้วนะคะวันศุกร์นี้นะคะ28 29 30สิงหาคมนี้นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ชาวจังหวัดชุมพรทุกท่านนะคะร่วมกันสัมผัสความสุขริมทะเลชุมพรตลอด3วันเต็มในทุกกิจกรรมที่เราอัดแน่นรองรับทุกท่านได้นะคะเรียกได้ว่าท่านจะเต็มอิ่มกับความรู้สึกที่สุดพิเศษกลับไปอย่างแน่นอนค่ะก็28ถึง30สิงหาคมนี้นะคะก็ชวนทุกท่านค่ะมาสนุกด้วยกันมาสร้างความสุขด้วยกันแล้วก็รับความประทับใจกลับไปที่หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะกิจกรรมมีตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยค่ะจนถึง4ทุ่มครึ่งเลยค่ะเรียกได้ว่าจัดเต็มตลอดทั้งวันเกือบครึ่งคืนเลยทีเดียวค่ะ ค่ะก็จะเจอทุกท่านค่ะ
0: นะคะพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณกฤษศรสายแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรที่มาให้สัมภาษณ์ในเรื่องราวของ Feel on the Feeling at ชุมพรในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
2: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดโดยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงด้วยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ

0: ทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงน่ะท้ายรถอ่ะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว
1: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: ทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดเด้วัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: พี่น้องต้องรู
5: ้กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนายเอกนิติกันก่อนเลยนะคะซึ่งได้สั่งการให้ทางภาคกลางเตรียมรับน้ำเหนือนะคะโดยการบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยในการแจ้งเตือนล่วงหน้ารวมไปถึงระดมกำลังรับมือ24ชั่วโมงเลยนะคะโดยนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะของประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมในปีนี้ค่ะโดยภาคเหนือนะคะก็มีแนวโน้มที่มีปริมาณฝนสะสมที่สูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มวลน้ำค่ะไหลลงมาสมทบที่พื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากเลยค่ะให้มีการบูรณาการข้อมูลน้ำฝนแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อการแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีเลยและเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงครัวถุงยางชีพน้ำยาแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะให้ดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมไปถึงการกำชับให้ทุกหน่วยนะคะในการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในให้กับทางประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทางเลยนะคะทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อการสร้างความตระหนักแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของประชาชนด้วยนะคะและเมื่อเกิดภัยก็ให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมการสั่งการในทันทีเลยนะคะเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะโดยทางกรมชลประทานค่ะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกันก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทางประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำส่วนในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการสั่งการให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็อำเภอท่าวังผาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของประชาชนก่อนกลับเข้าที่อยู่อาศัยนะคะและทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการสั่งการให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะในการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขในวันที่26ถึง27สิงหาคมนี้นะคะเพื่อการบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องยนต์เล็กในการทำการเกษตรนะคะรวมไปถึงการฝึกอาชีพด้วยนะคะเพื่อสามารถให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้ามาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเลยค่ะอีกทั้งทางของธนาคารออมสินนะคะก็ได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเลยค่ะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงที่พักหนี้นะคะธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดเลยเพื่อการบรรเทาภาระทางการเงินการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยสถานประกอบการเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้หลังน้ำลดนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะของประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะได้ออกมาคมในปีนี้เนี่ยภาคเหนือก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนที่สะสมสูงเลยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลลงมาสมทบที่พื้นที่ภาคกลาง เป็นจำนวนมากเลยค่ะและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะก็ได้กำชับให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการติดตามประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าด้วยนะคะโดยการบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าแล้วก็น้ำฝนแบบเรียลไทม์เลยนะคะประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านที่แม่น้ำสายหลักนะคะเพื่อการคาดการปริมาณน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำไว้ล่วงหน้านะคะก่อนที่จะมีการไหลลงสู่ภาคกลางนั่นเองค่ะก็จะได้แจ้งเตือนกับทางจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางให้เตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะโดยให้ทางกรมชลประทานแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะให้การวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำแล้วก็คลองชลประทานนะคะในการตัดยอดน้ำแล้วก็ผันเข้าไปที่แก้มลิงนะคะโดยที่จะไม่กระทบต่อพื้นที่เกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะควบคู่ไปกับการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการตรวจสอบคันกั้นน้ำและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะขณะที่ทางปภ.ทหารตำรวจแล้วก็สาธารณสุขด้วยนะคะร่วมในการจัดเตรียมเครื่อง

0: เครื่องจักรกลกำลังพลระบบการจราจรแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมกับเวชภัณฑ์นะคะในการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรวมไปถึงกำชับให้ทุกหน่วยเนี่ยสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้กับประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทางเลยเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของประชาชนด้วยนะคะและสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจด้วยนะคะพร้อมกับตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะรวมไปถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะคะเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุในครั้งนี้ด้วยและการจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะในจุดเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมซ้ำซากล่วงหน้าด้วยรวมไปถึงการตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมนะคะและการสำรองถุงยางชีพยาและน้ำดื่มให้เพียงพอเมื่อเกิดภัยในการครั้งนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อการควบคุมสั่งการได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะและเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้วยนะคะและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะก็พบว่าปัจจุบันค่ะมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเริ่มที่จะทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาค่ะตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านประทุมตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากระดับปัจจุบันประมาณ1ถึง 1.5 เมตรนะคะแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้กำชับนะคะให้ทางสำนักงานชลประทานที่12และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ค่ะให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยโดยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็บุคลากรนะคะพร้อมกับรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเลยโดยทางกรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการส่งให้ถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกันเลยนะคะก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทางประชาชนริม2แม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำด้วยค่ะและการติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดนะคะกรมชลประทานก็จะมีการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญด้วยค่ะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้กล่าวนะคะว่าทางปภ.เนี่ยได้กำชับทางศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดนะคะในการประสานงานกับการปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเลยนะคะระดมทั้งกำลังคน เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะในการเข้าปฏิบัติจุดเสี่ยงล่วงหน้าด้วยให้การสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะและให้ทางพื้นที่ค่ะประสานข้อมูลการแจ้งเตือนภัยมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหากพบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงค่ะเพื่อการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคกลางให้รับทราบนั่นเองโดยสำหรับจังหวัดน่านนะคะที่เข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนแล้วนะคะในตอนนี้ทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียง ประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมากล่าวนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยได้กำชับให้มีการเร่งจ่ายเงินผู้ช่วยเหลือของผู้ประสบภัยนะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและย้ำนะคะว่าประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถ่ายเอกสารสำเนาเอกสารในส่วนที่รัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลได้และทางอปท.ค่ะก็ต้องสามารถรับเรื่องสำรวจความเสียหายและประสานหน่วยงานและติดตามการช่วยเหลือโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ควรที่จะถูกปล่อยให้เดินเรื่องเองนะคะระหว่างหลายหน่วยงานด้วยกันเพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีการเกิดภัยพิบัติในช่วงนี้นะคะก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้นระบบราชการง่ายขึ้นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วขึ้นด้วยนะคะและทางด้านของนายเจสิทธิ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านนะคะโดยการกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาด้วยนะคะเพื่อให้การฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานโดยเฉพาะการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่ประชาชนจะกลับเข้ามาที่อยู่อาศัยนั่นเองก็ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะทางของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เริ่มกระจายทีมวิศวกรในการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อการประเมินแล้วก็จัดการความเสี่ยงของอาคารให้กับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะก็คือสีเขียวก็คือใช้งานได้นะคะอาคารมีความปลอดภัยในระดับที่สามารถเข้ากลับใช้งานได้ตามผลการตรวจสอบนั่นเองค่ะสีเหลืองนะคะก็คือต้องตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังเพิ่มเติมนะคะต้องติดตามตรวจสอบรายละเอียดและการดำเนินการซ่อมแซมในบางส่วนก่อนที่จะใช้งานตามความเหมาะสมและสีแดงก็คือมีความเสี่ยงนะคะห้ามเข้าใช้งานโดยเด็ดขาดพบความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต้องงดการใช้งานจนกว่าจะมีการได้รับการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความปลอดภัยอีกเพิ่มเติมนะคะด้วยการจัดระดับดังกล่าวนะคะก็จะช่วยในการประเมินบ้านเรือนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อทำให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานะของบ้านตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยว่าจะสามารถกลับเข้าอยู่ได้หรือว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ทางประชาชนสามารถกลับคืนการใช้ชีวิตในบ้านตนเองได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้สั่งการให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนเลยนะคะโดยการเตรียมแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์อุทกภัยในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยให้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยได้เริ่มเข้าพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าแล้วนะคะและการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหายบางส่วนเพื่อให้การไฟฟ้าได้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือ100หลังคาเรือนนะคะส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านนะคะบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเป้าหมายก็คือ100หลังคาเรือนนะคะซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เป้าหมาย200คันแล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและการฝึกอาชีพด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับเข้ามาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งผู้ที่ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าประสงค์นะคะที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรต่างๆก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านนะคะโทรศัพท์054719495นะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายต่อบ้านเรือนนะคะรวมไปถึงเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็สถานประกอบการก็ยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนด้วยนะคะทางของธนาคารออมสินค่ะจึงมีการเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัตินะคะโดยการไม่คิด ดอกเบี้ยนาน3เดือนเลยค่ะผู้ฟังคะโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการพักหนี้นะคะธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดเลยลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังนะคะเพื่อการบรรเทาภาระทางการเงินแล้วก็ให้มีเวลาในการจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะพร้อมที่จะฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพแล้วก็รายได้ในช่วงที่น้ำลดด้วยค่ะซึ่งสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นจะต้องใช้เงินนะคะในการเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินค่าฟื้นฟูอาชีพหรือว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะก็สามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินได้เลยนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติค่ะเพื่อให้เป็นเงินทุนในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตนี้นะคะโดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 20,000 บาทและไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะคะแล้วก็ปลอดการชำระเงินต้นดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะอยู่ที่ 0.60% ต่อเดือนค่ะแล้วก็ผ่อนชำระนะคะสูงสุดไม่เกิน24เดือนซึ่งสามารถยื่นความประสงค์ได้เลยนะคะที่สาขาธนาคารออมสินค่ะส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือว่าการบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพก็มีสินเชื่อนะคะที่จะช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกและ4เดือนที่4เป็นต้นไปนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.50%ต่อเดือนปลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกนะคะโดยการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน60เดือนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อเป็นทุนในการหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะโดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาทนะคะอัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกและเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีนะคะระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีด้วยกันค่ะสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะสำหรับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน1ล้านบาทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะคะเดือนที่4ถึง24อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีปีที่3นะคะก็คือ 3.35% ต่อปีและปีที่4เป็นต้นไปก็คือ 0.75% ต่อปีนะคะพร้อมกับการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทส่วนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะก็สามารถยื่นขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการและการลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรที่ได้มีการดำเนินการนะคะหรือว่าเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องให้มีการกู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2 2.99% ต่อปีนะคะระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปียื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารค่ะผู้ฟังขาที่นำฝากคุณผู้ฟังสำหรับนายเอกนิติสั่งภาคกลางให้เตรียมรับน้ำเหนือนะคะบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนล่วงหน้าระดมกำลังรับมือ24ชั่วโมงค่ะมาติดตามนะอีกประเด็นข่าวสารค่ะผู้ฟังขาสำหรับกระทรวงการคลังนะคะได้ศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำค่ะสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพมุ่งสร้างความโปร่งใสไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนะคะโดยทางกระทรวงการคลังค่ะอยู่ในระหว่างการศึกษามาตรการกำกับดูแลตลาดทองคำนะคะหลังมีการพบถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกลุ่มมิจฉาชีพแล้วก็เครือข่ายทุนสีเทานะคะซึ่งมีการพยายามที่จะใช้ช่องทางซื้อขายทองคำเพื่อการหลบซ่อนโอนถ่ายแล้วก็ฟอกเงินด้วยนะคะเนื่องจากปัจจุบันค่ะยังไม่มีระบบกลางที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลในการซื้อขายทองคำได้อย่างครอบคลุมนะคะแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาครอบคลุมทั้งการใช้กลไกทางภาษีและรวมไปถึงการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ทางภาครัฐได้มีข้อมูลฐานข้อมูลนะคะสำหรับการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและการค้นหาธุรกรรมที่มีความผิดปกติด้วยนะคะโดยมีการยืนยันค่ะว่าหากมีการนำมาตรฐานขออภัยค่ะมาตรการทางภาษีมาใช้นะคะก็จะพิจารณาในอัตราที่เหมาะสมไม่สูงจนมีการกระทบต่อผู้ค้านะคะแล้วก็นักลงทุนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยและยังไม่กระทบต่อเป้าหมายของไทยในการเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายทองคำในภูมิภาคด้วยนะคะ และในขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังขากระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะหารือร่วมกับทางสมาคมค้าทองคำด้วยนะคะเพื่อร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจทองคำกับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินนะคะโดยเฉพาะในการคำนึงถึงมาตรฐานสากลและก็กระทบต่อผู้ประกอบการเป็นสำคัญค่ะและนอกจากนี้นะคะภาครัฐก็ยังบูรณาการร่วมกันนะคะในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะคะควบคู่กับการกำกับดูแลตลาดทองคำเพื่อการปิดช่องโหว่ของระบบทางการเงินค่ะไม่ให้มีกลุ่มทุนสีเทาหรือว่ามิจฉาชีพนะคะในการใช้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเป็นช่องทางในการโอนย้ายหรือว่าฟอกเงินนะคะโดยเป้าหมายสำคัญเลยก็คือการสร้างระบบเงินที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินนะคะโดยยังคงรักษาความคล่องตัวและก็ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทองคำไทยได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกระทรวงการคลังที่ได้ศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพมุ่งสร้างความโปร่งใสไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่เจริญยศสายทองแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาติไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
7: ้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายประกรณ์มินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยยศฤทธิ์ดวงประภัสเลขาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันมูฮัมหมัดนวาชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากสายฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกันอันนี้การแก้ไขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการจังหวัดน่านหลังน้ำลดพบเสียหายไม่รุนแรงเร่งประเมินความเสียหายก่อนเปิดโรงงานอีกครั้ง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการในสังกัดเป็นอันดับแรกซึ่งเบื้องต้นพบว่าสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงในส่วนของการดูแลภาคธุรกิจได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเครื่องจักรหรือระบบใดของโรงงานได้รับความเสียหายและไม่พร้อมใช้งานทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี2569นายเตียงเคียงซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซีย เปิดเผยว่ามาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนเอเชียกลางโอเชียเนียและอเมริกาเหนือแม้ว่าจะเจอภาวะชะงักงันจากความตึงเครียดในยุโรปและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายเตียงเคียงซิงกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 88,058 เที่ยวบินในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนที่กำหนดไว้อยู่ที่ 91,486 เที่ยวบินอย่างไรก็ตามเครือข่ายการบินระหว่างประเทศของมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยพิมดค่ะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะในวันจันทร์และวันอังคารพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยพิมดนะคะวันพุธค่ะพูดคุยกับพี่แอนวันพฤหัสและวันศุกร์พูดคุยกับพี่ยุ้ยสกรัตน์นาคสุวรรณค่ะก็5วันนะคะที่เราเจอกันค่ะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100ผ่านทางอสมทชุมพร 90.75 และก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหรือผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ0775-04101และ0775-11453ขอผลงานเพลงกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้จนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาค่ะหรือว่าพูดคุยข่าวสารฝากข้อมูลข่าวสารหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนั่นเองเราไม่ได้มาอัปเดตราคาน้ำมันกันหลายสัปดาห์แล้วเนาะวันนี้มาอัปเดตกันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในแต่ละสถานีบริการมีราคาอย่างไรบ้างนะคะไปกันที่ปตท.เลยค่ะสำหรับที่ปตท.ค่ะแก๊สฮอล์95นะคะ37.69 บาทค่ะแก๊สฮอล์ E20 32.69 บาทแก๊สฮอล์ E85 28.63 บาทแก๊สฮอล์91 37.32 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม47.79 บาทบินซิน95 46.68 บาทแก๊สโซฮอล์99พรีเมียม49.79 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม50.05 บาทดีเซล B7 38.39 บาทดีเซล B20 33.39 บาท

0: ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันสำนักงานมีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดโดยตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและหากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวด
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้
3: เราห่วงพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางหน้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีเรียกมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ไม่ได้หนักมากทั้ง200-300มิลแต่เติมมาขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้ว
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมเตรียมขุดคลองเลี่ยงเมืองงบประมาณ 20,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดน่าน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านว่าการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ180สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งด้านการปลูกข้าวประมงและปศุสัตว์ล่าสุดได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นการปรับอัตราใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาโดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการและจะมีการประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลของเกษตรกรสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำพร้อมมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างคลองเลี่ยงเมืองซึ่งทางกระทรวงได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้วเบื้องต้นจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป
5: การเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับตามรูปน้ำต่างๆไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราต้องคอยชดเชยเป็นไปทุกปีบางปีเฉลี่ยแล้วน่าจะปีเราเป็น 20,000 ล้านแล้วชาวบ้านจริงๆก็ไม่อยากได้รับชดเชยหรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับที่ว่าเขาต้องไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งน้ำท่วมก็ออกไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับได้เงินชดเชยไปก็ไม่มีความหมายส่วนจังหวัดน่านเองมันก็มีโครงการที่จะทำคลองเลี่ยงเมืองนะครับจำได้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าล้านก็คงต้องค่อยๆดูกันว่างบประมาณ

0: จะเอื้อสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาถ้าเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้ปีละเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: ในส่วนของประเด็นแนวคิดการนำระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเยียวยานายสุริยะกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอย่างแน่ชัดแต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้เป็นมาตรการใหม่ที่ดีได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffy Edu เพิ่มช่องทางคุ้มครองความปลอดภัยครูและนักเรียนตลอด24ชั่วโมง
3: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องคือการดูแลความปลอดภัยฟื้นฟูโรงเรียนได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยของอาคารเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นกว่า 1.5 ล้านบาทสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และเร่งทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย 100% รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนทดเชยระหว่างรอฟื้นฟูจัดตั้งขออาสาและศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือ26ศูนย์นำอาชีวะจิตอาสาแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและสนับสนุนเครื่องมือช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมมอบถุงยางชีพรวม 1,500 ถุง
4: แล้วได้จัดให้ทีมอาชีวะได้มีการจัดครัวอาสาอาชีวะจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือทั้งหมด26ศูนย์จาก30วิทยาลัยทั้งแจกข้าวกล่องทั้งเรื่องของการระดมถุงยางชีพช่วยเหลือแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มอบเงินให้1ล้านบาทในการไปซ่อมอาคารเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านระดมอาสาสมัครในหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้ระดมช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เปื้อนโคลนนำเครื่องมือและก็ถุงยางชีพมาดูแลบ้านเรือนราษฎร
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Taffy Edu ช่องทางแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งพร้อมเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมคุ้มครอง6มิติได้แก่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงภัยดิจิทัลและความปลอดภัยสารสนเทศภัยสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมใช้งานระบบ Taffy Edu ได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดลงโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้เงินสูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115
5: ในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3 เดือนเป็นการให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.โดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งลูกหนี้จะได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3 เดือนนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3 เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไป
2: นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวอีกว่าสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30 ธันวาคม 2569ส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30 กันยายน 2569โครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
6: นายกันตสิทธิ์ ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750 มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4 อ่าง 1 เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8 จังหวัดเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8 จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสักแก้วและจันทบุรีโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เอาไม่เสร็จ
8: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอาลีมาดานิสซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิหร่านเปิดเผยภายหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่า ศัตรูมีเจตนาที่จะก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่อิหร่านมีเครื่องมือที่จะพร้อมตอบโต้และรู้วิธีการรับมือขณะเดียวกันจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศจะไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้านโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐหากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเผชิญกับภัยคุกคามทั้งนี้สหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยจะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
2: นายโจลอมบาโดผู้ว่าการรัฐเนวาดาจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่ารัฐเนวาดายื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอให้ศาลระงับแผนลดการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดหลังรัฐบาลกลางกำหนดให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างได้แก่แอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาลดการใช้น้ำรวมกันสูงสุด 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปจนถึงปี 2579ด้านเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาระบุว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้การจัดสรรน้ำให้แก่รัฐเนวาดาลดลงมากถึง2ใน3และกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของรัฐนครลาสเวกัสซึ่งพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดมากถึงร้อยละ90ทั้งนี้แม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและภัยแล้งที่ยืดเยอะมานานหลายปี
8: สำนักงานสหประชาชาติในเฮติเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มอาชญากรบุกโจมตีชุมชนเคนส์คอฟบนพื้นที่เนินเขาใกล้กรุงปอร์ตเตอร์แบงส์เมืองหลวงของเฮติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47รายและได้รับบาดเจ็บอีก22รายซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้หัวหน้าตำรวจท้องถิ่นลาออกเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงไม่พอใจต่อการที่ชุมชนดังกล่าวเผชิญการโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นด้านรัฐบาลเฮติประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มอาชญากรได้ขยายอำนาจในกรุงปอร์ตเตอร์แบงค์และพื้นที่ใกล้เคียงแม้นานาชาติพยายามสนับสนุนตำรวจเฮติในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรเหล่านี้แล้วก็ตาม
2: กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากในเวลานี้อินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยมีผลิตผลข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึงปี2569เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งจะช่วยจูงใจให้ภาคการเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้านายฟานจีฟโชปราปลัดกระทรวงอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะของอินเดียกล่าวว่าการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สิงห์บลูเชลซีภายใต้การคุมทัพของชาบีอลอนโซเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูแลมถึงถิ่นคาร์เวนคอตเทจ3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ด้านเจมส์เพียสและเดวิดออนสตรีน2ผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนดึงโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากปล่อยทั้งซาวินโยและโอมามามูชไปให้สเปอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการของทั้ง2สโมสรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานหน่อยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้ หลังนัดแรกไทยแพ้มา0ประตูต่อ2แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นและพร้อมสร้างปัญหาให้เวียดนามแม้นัดแรกจะแพ้มาโดยไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ด้านเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากหลังตกเป็นรองถึง2ประตูแต่ทีมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศไทยหลังไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของฟุตบอลหญิงไทย U17 คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคมนี้ณชลบุรีสเตเดียมซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ25-11 คว้าชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอริยาจุฑานุการทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมพร้อมทำสถิติเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในรายการนี้ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นที่นำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตศิลปะการต่อสู้ผสมผสานยูจิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮ้าส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง
10: จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับเชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
9: ขณะที่8สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยตั้งเป้ารวม3เหรียญทองจากเทควันโดคูราตและยูจิตสูส่วน MMA หวังเหรียญใดก็ได้1เหรียญวูซูหวังติด1ใน5คาราเต้หวังติด1ใน3ยูโดหวัง1เหรียญทองแดงและจักรยานขอเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทยฟอร์ออเรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิก โดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนเส้นทางโอลิมปิกเกมขับเคลื่อนมวยไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนประกอบด้วยกสิริสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิษสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและปัจญาอิสโรปุริภัสสอนการรายงาน
11: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
12: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
15: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
17: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
18: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
17: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
18: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
19: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุธพิชัยดินและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าไปจนถึง14 นาฬิกานะครับเหมือนเดิมนะครับพี่หนุ่มอารามอุไรคุณหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เปิดรายการกันด้วยเพลงไว้อาลัยสายลมนะครับของคุณแคทรัติการนะครับพี่หมูจากเคียนซาสุราษฎร์ธานีขอกันเข้ามานะครับกับบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับจะเกิดว่ามีสัญญาณเสียงกับถ่ายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังนะครับพี่หนุ่มจะตัดนะครับให้ท่านได้รับฟังนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับนี่ขออนุญาตท่านผู้ฟังจดเพลงนะครับเมื่อกี้ตอนต้นรายการท่านผู้ฟังโทรก็มาขอเพลงนะครับแม่เหลืออีกนิดนึงนะครับเหลืออีก20 วินาทีนะครับต้องรีบไปรับโทรศัพท์ท่านผู้ฟังกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังนี่ขอเพลงนะครับก็อยากจะเปิดเพลงให้ท่านได้ฟังกันนะครับกับช่วงบ่ายๆนะครับมาคลายเครียดกันดีกว่านะครับกับบรรยากาศนะครับอากาศข้างนอกนี่ร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังกันสักหน่อยนะครับท่านที่จะเดินทางไปพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาหรือแม้แต่จังหวัดพัทลุงหรือว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ภูเก็ตติดเข้ามาด้วยนะครับกับเรื่องของหมอกควัน PM 2.5 นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางนะครับก็มีค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ30-31.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็เป็นหมอกควันนะครับจากจุดความร้อนนะครับบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ลมนะครับก็พัดเข้ามานะครับยังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับกับการเผาป่านะครับไฟไหม้ป่าพลุนะครับไม่แน่ใจว่าเผาหรือไฟป่านี่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นกิจกรรมเผาในที่โล่งแล้วก็ไฟไหม้ป่าพลุนะครับในพื้นที่ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีกลุ่มควันนะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับตอนนี้ใครจะไปพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็แนะนำนะครับควรจะพกหน้ากากกันฝุ่นมาด้วยนะครับ N95 นะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับหรือว่ากลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มผู้เปราะบางนะครับก็จะต้องเฝ้าดูกันให้ดีนะครับเฝ้าระวังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของฝุ่นฟัน PM 2.5 นะครับนี่ก็ติ่งขึ้นมาตอนเช้านะครับก็ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ฟังพี่หนุ่มนี่มองนะครับว่ามันจะเป็นก้อนเมฆหรือมันจะเป็นฝุ่นกันแน่นะครับนี่ช่วงนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้านี่ก็จะเห็นว่ามีหมอกมีกลุ่มฟันนะครับที่มันปกคลุมนะครับเรามองไปดูในพื้นที่ภูเขานะครับก็จะเห็นเทือกเขาหลวงนะครับที่ด้านหลังของสธนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเห็นสลัวนะครับเห็นมัวๆนะครับไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับก็ดูแล้วก็นั่งพินิจพิจารณาฟังว่ามันเป็นกลุ่มควันหรือกลุ่มเมฆกันนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายๆนะครับก็พอช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับตกไปปล่อยนะครับนิดนึงนะครับไม่เยอะครับท่านผู้ฟังฝนน้อยจริงๆนะครับที่ตกลงมาตกมาพอให้รู้ว่าเป็นน้ำมานิดนึงแล้วก็หยุดนะครับตอนแรกก็หลงดีใจนะคิดว่าฝนน่าจะตกหนักนะครับก็ตกใจกันนะครับน่าเห็นเมฆมาครึ้มนะครับน่าจะตกหนักนะครับก็ตกใจนะครับท่านผู้ฟังตากผ้าไว้ด้วยนะครับไม่ได้ลงไปเก็บนะครับลืมนะครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าตกมานิดเดียวนะครับตกมาปล่อยๆไม่เยอะนะครับก็โชคดีไปนะครับผ้าที่ตากไว้ก็ไม่เปียกนะครับก็เป็นเรื่องของฝนนะครับเรื่องของอากาศด้วยนะครับปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะครับก็อาจจะมีเรื่องของภาวะที่จะฝนแรงฝนทิ้งช่วงนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับท่านผู้ฟังครับการปลูกพืช นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนกันให้ดีนะครับกับการใช้น้ำกันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำที่จะมาทำการเกษตรก็อาจจะมีไม่เพียงพอนะครับดังนั้นก็ต้องวางแผนกันให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของภาชนะที่จะ
เก็บน้ำสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในบ้านนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับถังเก็บน้ำหรือว่าโอ่งน้ำนะครับก็เตรียมกันเอาไว้นะครับโอ่งลายมังกรนะครับไม่ได้ใช้นะครับบ้านใครใช้โอ่งลายมังกรอยู่บ้านครับหรือว่าโอ่งปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่นะครับนี่ถ้าเป็นบ้านแบบก่อนนะครับก็จะมีตุ่มน้ำมีโอ่งน้ำครับเอาวางไว้รอบๆบ้านนะครับเพื่อที่จะกักน้ำเอาไว้ใช้นะครับเป็นทั้งน้ำอุปโภคน้ำบริโภคกันนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับนี่เมื่อก่อนนี้เขากินน้ำฝนกันนะครับหน้าฝนตกก็รองน้ำฝนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะครับเรื่องของฝุ่นเรื่องของควันนะครับมีการใช้รถยนต์ที่มันปล่อยควันออกมามากขึ้นนะครับก็ทำให้ดินฟ้าอากาศนะครับทำให้อากาศที่มันอยู่ในข้างบนนี่มันไม่สะอาดมันสกปรกนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าใครที่จะรองน้ำฝนไว้รับประทานนี่ก็คงจะหาได้น้อยเต็มทีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ต้องซื้อน้ำอย่างเดียวเลยนะครับน้ำเป็นถังที่ขายกันหรือว่าขายกันเป็นขวดนะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนมีน้ำฝนเอาไว้เก็บเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อน้ำกินนะครับนี่อยากจะกินน้ำก็ต้องซื้อกินนะครับจะหาน้ำที่เป็นน้ำธรรมชาตินี่นะ

พื่อธุรกรรมในตลาดทุนและก็ร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับพ.ศ.จุดๆๆนะครับท่านผู้ฟังครับ4ฉบับร่วมนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ด้านความมั่นคงและกฎหมายนะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีการเสนอวาระลับนะครับขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายนะครับประจำปี2569นะครับเป็นเงินราชการลับนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับก็มีการเสนอร่างพรบจัดตั้งศาลแรงงานและก็วิธีพิจารณาคดีแรงงานนะครับแล้วก็ร่างพรบวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะครับรวม2ฉบับด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าพม.นะครับที่หลายคนนะครับคุ้นเคยกันดีนะครับชื่อย่อๆของเขานะครับพม.นะครับมีการเสนอร่างนะครับพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับส่วนประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับเสนอร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมนะครับซาอุดีนะครับกับไทยนะครับครั้งที่2นะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีการที่จะเสนอร่าง MOU นะครับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะครับแล้วก็ในส่วนกระทรวงแรงงานนะครับมีการเสนอการเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งร่างนะครับของพม.นะครับมีความเห็นชอบนะครับร่าง MOU นะครับร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ครอบครัวแห่งสิงคโปร์นะครับรวมถึงสสว.นะครับที่ขอความเห็นชอบร่างแถลงการร่วมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมเอเปกครั้งที่32นะครับนี่ก็เป็นวาระที่สำคัญนะครับที่จะต้องติดตามกันนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของวาระอื่นๆนะครับก็คือการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบนะครับเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนนะครับกระทรวงแรงงานนะครับเสนอพรก.นะครับร่างพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายประกันสังคมนะครับขณะที่คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและก็ระบบบริหารราชการนะครับหรือว่ากพม.นะครับเสนอทบทวนมติครม.นะครับเรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนนะครับให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็สภากาชาดไทยนะครับก็มีการเสนอขอความเห็นชอบนะครับการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทยนะครับนี่ก็มีเรื่องราวนะครับที่น่าติดตามกันนะครับในการประชุมครม.วันนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียว นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการถ่ายทอดเสียงนี่จะมากันช่วงไหนนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเข้ามาพี่หนุ่มก็ต้องขออนุญาตนะครับให้ท่านได้ฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการตลอดข่าวไทยกันต่อครับ

ีหนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเพลงหลงนะครับที่ท่านผู้ฟังของเข้ามานะครับก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับหลงของเจี๊ยบเบญจพรนะครับนี่ผิดเวอร์ชันหรือเปล่านะครับนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะหาใหม่นะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับก็ยังก่อติดกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้กันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่ายังมีเหตุคนร้ายนะครับก็ยังป่วนอยู่นะครับในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคมนะครับเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับก็เกิดเหตุคนร้ายนะครับไม่ทราบจำนวนนะครับลอบวางระเบิดแสวงเครื่องแล้วก็วางเพลิงร้านสะดวกซื้อนะครับหรือว่า 7-Eleven นะครับสาขาตาแปะนะครับหมู่ที่3ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับก็ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ารับเหตุแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่นะครับก่อนเกิดการปะทะกับกลุ่มคนร้ายนะครับโดยภายหลังเหตุการณ์สงบนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับพบหยดเลือดและก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสอบสวนนะครับภายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ฐานเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นะครับก็ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดในพื้นที่นะครับก็สามารถควบคุมนะครับผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและก็รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายนะครับส่งไปยังศูนย์ซักถามนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่43นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายครับการดำเนินการดังกล่าวนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสการคุ้มครองสิทธิ์และก็หลักสิทธิมนุษยชนนะครับผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมและก็ยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานและก็ขยายผลนะครับเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์และก็นำผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับหากพบบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่นะครับก็สามารถแจ้งข้อมูลนะครับได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับหมายเลข1341นะครับหรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับเมื่อคืนนี้นะครับกับยังมีการป่วนยังมีการรอบวางเพลิงกันอยู่นะครับในส่วนของร้านสะดวกซื้อนะครับ 7-Eleven นะครับก็ต้องดูกันก่อนนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะต้องควบคุมพื้นที่กันนะครับลุ้นกันอีกหนึ่งคืนนะครับคืนนี้จะมีการก่อเหตุกันหรือเปล่านะครับก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็หากว่ามีบุคคลที่ไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลที่จะมาก่อเหตุนะครับก็ร่วมกันสอดร่วมกันส่องนะครับช่วยแจ้งข้อมูลนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นทางรถไฟนะครับเส้นทางสวยโกลกนครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถที่จะกลับมาเดินรถได้แล้วนะครับวันนี้นะครับซึ่งขบวนแรกนะครับก็คือรถขบวนที่452นะครับแล้วก็ขบวนที่448นะครับซึ่งเป็นขบวนรถจากสุไหงโกลกมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการปรับนะครับเป็นเดินทางมาจากจังหวัดยะลานะครับส่วนขบวนยะลาสุไหงโกลกนะครับก็ยังงดเดินรถอยู่นะครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งแผนการเดินรถนะครับในเส้นทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยรถไฟที่มีต้นทางแล้วก็ปลายทางสถานีสุไหงโกลกนะครับส่วนใหญ่นะครับก็กลับให้มาให้บริการตามปกตินะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและก็ซ่อมแซมทางรถไฟบริเวณสถานีมะลือโบตันหยงมัดนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
สำหรับขบวนแรกนะครับที่ออกจากสถานีสุไหงโกลกในวันนี้นะครับก็คือขบวนรถธรรมดาที่452นะครับสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชนะครับก็มีกำหนดออกเดินทางจากสุไหงโกลกนะครับเวลา 9:00 นนะครับขณะที่ขบวนรถที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงการเดินขบวนรถนะครับได้แก่ขบวนที่448สุไหงโกลกสุราษฎร์ธานีนะครับปรับเริ่มต้นทางนะครับจากสถานียะลานะครับแล้วก็ขบวน453นะครับยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถนะครับส่วนขบวนที่ประกาศเปิดเดินตามปกตินะครับก็ประกอบด้วยขบวนที่452นะครับสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชนะครับขบวนที่171172นะครับกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตนะครับขบวน463ทับ464นะครับก็พัทลุงสุไหงโกลกพัทลุงนะครับก็คือไปกลับนะครับพัทลุงสวยโกลกแล้วก็มาพัทลุงนะครับขบวนที่3738นะครับกรุงเทพอภิวัตสวยโกลกกรุงเทพอภิวัตนะครับขบวนที่985 986นะครับกรุงเทพสวยโกลกสำหรับขบวนนี้นะครับก็เป็นขบวนรับส่งสินค้านะครับแล้วก็ขบวนที่451454นะครับนครศรีธรรมราชสุไหงโกลกยะลานะครับแล้วก็ขบวนที่447นะครับสุราษฎร์ธานีสุไหงโกลกนะครับเปิดให้บริการนะครับการกลับมาเดินรถครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นการคลี่คลายผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังต้องปรับแผนการเดินรถหลายขบวนในช่วงที่ผ่านมานะครับใครอยากจะสอบถามข้อมูลการเดินรถนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลได้นะครับ SRT นะครับ Call Center นะครับ1690นะครับได้24ชั่วโมงนะครับในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเลขาครม.นะครับก็ได้เปิดเผยว่านะครับยังไม่มีการเลื่อนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ่อยครั้งนะครับนางนัชจารีอนันตศิลป์นะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับระบุว่าการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569นะครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569นะครับก็ยังมีการจัดประชุมตามปกติตามเดิมนะครับยังไม่เลื่อนแม้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบ่อยครั้งนะครับก็ยังไม่เลื่อนกันนะครับสำหรับการประชุมครม.ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับรับสายท่านผู้ฟังตลอดเวลานะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามานะครับลุงสมจากทุ่งเต่าใหม่นะครับขอเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครนะครับของคุณก็จักรพันธ์นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของการที่จะเตรียมรับนะครับน้ำจากภาคเหนือนะครับนายเอกนิติธันประภานะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด นะครับในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569นะครับซึ่งภาคเหนือนะครับมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงนะครับซึ่งอาจส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางจำนวนมากนะครับก็ให้บูรณาการข้อมูลนะครับน้ำฝนนะครับแบบเรียลไทม์นะครับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนจังหวัดและก็ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางนะพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีเตรียมเครื่องจักรกลนะครับกำลังพลเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงครัวถุงยังชีพยาน้ำดื่มแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนะครับสร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบทุกช่องทางครับทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของประชาชนนะครับเมื่อเกิดภัยก็จะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางครับเป็นลำดับแรกนะครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับโดยกรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพยานะครับถึงผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยานะครับ7จังหวัดด้วยกันนะครับก็มีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ลบบุรีนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สั่งการให้กรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองนะครับเร่งสำรวจและก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวนะครับอำเภอท่าวังผาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนประชาชนกลับเข้าอยู่อาศัยนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับในวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคมนะครับเพื่อบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแล้วก็ฝึกอาชีพนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับอีกทั้งธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัตินะครับไม่คิดดอกเบี้ยนะครับนาน3เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดนะครับเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินนะครับฟื้นฟูที่อยู่อาศัยสถานประกอบการและก็เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพนะครับและก็มีรายได้หลังน้ำลดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการแล้วก็การบูรณาการน้ำนะครับในพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งในพื้นที่ก้อนจังหวัดน่านนะครับก็มีการที่จะฟื้นฟูกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาลานะครับรับว่ามีผลกระทบทางอ้อมนะครับมีความเสี่ยงสูงที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับนายณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีและก็โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะครับซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกำลังแรงขึ้นนะครับอิทธิพลดังกล่าวก็จะทำให้กรุงเทพและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมนะครับเนื่องจากว่าพายุจะดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองครับก็ซึ่งถือว่าเป็นผลดีนะครับในการผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับมาที่จังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแม้ปริมาณฝนจะลดลงนะครับแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรนะครับอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็ระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้น
ึ้นอีกครั้งนะครับในช่วงวันที่30ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังการก่อตัวของพายุใหม่นะครับในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าต่อไปนะครับสำหรับฝนฟ้าอากาศนะครับที่มีมาในช่วงนี้นะครับฝนก็ยังตกกันอยู่นะครับหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนี่ท่านผู้ฟังอยากจะไปชุมพรนะครับแจ้งมาว่าวันนี้ชุมพรร้อนนะครับนะครับเมื่อวานจังหวัดชุมพรฝนตกนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ร้อนทุกวันนะครับท่านผู้ฟังครับก็อากาศร้อนนะครับท่านผู้ฟังนะครับในส่วนของเมื่อกี้ท่านผู้ฟังนะครับโทรจากจังหวัดนครนายกนี่ก็บอกว่าจังหวัดนครนายกนี่ฝนตกนะครับนี่ในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับในรายการตลอดอ่าวไทยนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ฟังนะครับทวงเพลงหลงครับของเจี๊ยบเป็นจพรนะครับนี่พี่หนุ่มเปิดมานะครับก็เป็นเวอร์ชันรีมิกซ์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่หาเวอร์ชันใหม่มาเปิดให้ท่านฟังแล้วนะครับก็ให้เป็นบทเพลงทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ด้วยนะครับกับเพลงหลงของคุณเจี๊ยบเป็นจพรนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาจากอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังเข้ามาภายในศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนำโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาธิเรกและท่านรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับนางสาวรัตดาเพิศวิวัฒนานางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับแต่ขณะนี้ทางคณะโฆษกได้พร้อมแล้วขอเรียนท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับ
2: สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่25สิงหาคมค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านได้ไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลการไปเยือนก็มีหลายเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปัจจุบันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราได้ยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราจะจับมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าการค้าที่ตอนจากนี้ไปเนี่ยเพิ่มให้อีกขึ้นอีก3เท่าสู่7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ไปลงนามจับมือกันระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก็คือการผนึกกำลังร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่ครอบคลุมไปถึงการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์แล้วก็การฟอกเงินค่ะรวมไปถึงข่าวดีนะคะที่คาดว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเราจะมีการบินตรงจากกรุงเทพไปยังออคแลนด์โดยสายการบินไทยนะคะที่ได้ระงับการบินตรงมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้มีการเดินทางระหว่าง2ประเทศประชาชนสู่ประชาชนด้วยกันมากขึ้นและที่สำคัญจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มากขึ้นและคนไทยก็จะได้ไปนิวซีแลนด์ได้สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของไทยกับออสเตรเลียนั้นเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะทำให้มีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการค้าเสรีที่เรียกว่าTAFTAหรือว่าไทยกับออสเตรเลียการค้าเสรีนั้นเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่จะรวมไปถึงการค้าเสรีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขที่จะมีการส่งคนแรงงานที่ไปทำโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญมีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านเฉพาะเนี่ยทางออสเตรเลียเขาก็เห็นพ้องที่จะปลดล็อกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้โอกาสคนไทยเข้าไปถึงในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องอื่นๆเช่นการทำ business matching นะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกทริปการเดินทางของท่านนายกไปต่างประเทศนั้นก็จะมีการจัดเวทีให้ภาคเอกชนไทยได้พบปะกับภาคเอกชนของประเทศต่างๆด้วยซึ่งในทริปของออสเตรเลียนั้นภาคเอกชนไทยนะคะก็ได้พบกับนักลงทุน50กว่าบริษัทที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ก็มีการวางแผนร่วมกันว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะมากไปกว่านั้นก็ยังมีความร่วมมือทั้งเรื่องของการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมถึงไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นท่านนายกก็ได้ เรียนกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้ติดตามผลการไปพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเพราะทุกๆการพูดคุยทุกๆความสนใจของต่างชาตินั้นท่านอยากให้เกิดผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ BOI ไปติดตามการดำเนินการดังกล่าวค่ะ เรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงิน558ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ทุกๆครั้งเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอเกณฑ์ขึ้นมาและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเกณฑ์ที่เห็นชอบในวันนี้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่หรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 90,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะและในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีมติไว้ตอนเดือนเมษายนนะคะที่อยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะแต่ว่าด้วยเมื่อมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็พบว่าการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพราะเราก็เล็งเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องไปคุยกันและไปสรุปหลักการและรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินค่ะอีกเรื่องนึงของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการปรับแก้กฎหมายสำคัญ4ฉบับค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดทุนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและตลาดทุนก็ยังเป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนของภาคธุรกิจนะคะแต่ว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายซึ่ง4ฉบับนะคะที่จะได้รับการปรับแก้ก็คือร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน3มิติสำคัญนะคะได้แก่1เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของตลาดทุนให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นนะคะ สองเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนผ่านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวสำหรับร่างกฎหมายนะคะไฮไลท์ที่อยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังในส่วนของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้นก็จะเป็นมีการเพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะคะยกระดับให้กลต.เนี่ยยกระดับการกำกับให้ครอบคลุมผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินนะคะการบังคับใช้กฎหมายก็ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่กลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในกรณีที่มีเคสที่เป็น high impact ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงได้นะคะก็โดยรวมแล้วก็คือจะให้อำนาจในการกลต.มีบทบาทในการสอบสวนร่วมกับ DSI ในกรณีสำคัญค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของดิฉันในวันนี้นะคะมี2เรื่องที่สำคัญค่ะโดยเรื่องแรกค่ะเป็นการเร่งปลดล็อกมาตรการสนับสนุนโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนและผลักดันให้โครงการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในส่วนของเรื่องที่2นะคะครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจศาลแรงงานค่ะให้สามารถพิจารณาคดีอาญากฎหมายแรงงานได้เพื่อลดการแยกดำเนินคดีหลายศาลนะคะและให้คดีเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงค่ะโดยจะขอเริ่มจากเรื่องแรกนะคะโดยวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะโดยเร่งปลดล็อกมาตรการด้านภาษีการลงทุนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค่ะเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่พื้นที่โดยตั้งเป้าให้มาตรการต่างๆเกิดผลในทางปฏิบัติภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะมาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC วีซ่ารวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะเพื่อเพิ่มอำนาจให้ศาลแรงงานสามารถพิจารณาคดีอาญาที่เกิดจากกฎหมายแรงงานได้จากปัจจุบันนะคะหากข้อพิพาทเรื่องเดียวกันมีทั้งส่วนที่เป็นคดีแรงงานและความผิดอาญาคู่ความต้องอาจแยกไปดำเนินคดีคนละศาลค่ะการแก้กฎหมายในครั้งนี้นะคะจึงต้องการให้คดีที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแรงงานโดยตรงช่วยให้การพิจารณาข้อเท็จจริงมีความต่อเนื่องรวดเร็วและลดภาระทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยจะครอบคลุมความผิดตามตามกฎหมายแรงงานนะคะ11ฉบับด้วยกันค่ะเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกันสังคมความปลอดภัยในการทำงานแรงงานสัมพันธ์รวมถึงการทำงานของคนต่างด้าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของคดีค้ามนุษย์ค่ะจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงานแม้บางกรณีจะเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานค่ะเนื่องจากเป็นคดีที่มีความร้ายแรงและเกี่ยวพันกับความผิดอาญาอื่นจึงยังคงให้มีศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปเป็นผู้พิจารณาตามเดิมค่ะประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายนะคะได้แก่นายชัดชัยบางชวดดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น4รายด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นายกิติพลรื่นสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการนะคะจำนวน3รายได้แก่นายประวิตรเอราวัณดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายพิเชษฐ์โพภักดีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษานายธนูขวัญเดชดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะนอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น3รายด้วยกันค่ะโดยเป็นของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดค่ะได้แก่ นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายยงยุทธชื้นประเสริฐดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวฉบับที่พศตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถรับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราววงเล็บทหารอาสาเข้ามาปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เช่นศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกองพันระวังป้องกันณพื้นที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายทหารอาสา 100,000 อัตราของรัฐบาลค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องร่างกฎหมายอีกหลากหลายประเด็นค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะเรื่องร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราชตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะคะสาระสำคัญค่ะคือยกเครื่องกฎหมายเดิมนะคะให้ทันกับรูปแบบความรุนแรงในปัจจุบันค่ะโดยขยายความรุนแรงในครอบครัวนะคะให้ครอบคลุมถึงการเกิดการทำให้กลัวการขู่เข็นการบั่นทอนทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงขยายความหมายของบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันค่ะพร้อมนะคะเพิ่มโทษและเปลี่ยนความผิดที่เป็นคดียอมความไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีนะคะจะได้รับโทษที่หนักขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีนะคะเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ก่อนส่งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เป็นร่างของพระราชบัญญัติอีกค่ะครม.นะคะมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่

0: บุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายจากเดิม60วันเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีเวลาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการส่งเงินสมทบและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านโฆษกค่ะมีข้อคำถามไหมคะขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่แต่เราฟังจบลงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่25สิงหาคมโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนันทเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะโฆษกทั้ง3ท่านโดยรายละเอียดของการแถลงผลการประชุมพอจะสรุปได้ท่านฟังได้ทราบในช่วงนี้ก็เรื่องของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเรื่องการต้องเพิ่มหรือค่าการค้าให้เป็น3เท่าการผลิตกำลังการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการได้มีสายการบินที่จะต้องบินตรงจากประเทศจากออกแลนด์ไปมาพัฒนาไทยแล้วก็เรื่องของการให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของความเป็นหุ้นส่วนของไทยออสเตรเลียที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกเรื่องการแรงงานที่จะไปทำงานการทำบิสเนสแมทชิ่งระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและจากนั้นก็มีเรื่องของการให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์ก็จากนั้นก็เรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BUI ให้ติดตามผลการพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของทางนิวซีแลนด์และออสเตรเลียจากนั้นก็จะมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นโดยปภ.ซึ่งเสนอเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณากันทั้งผู้ที่ได้ถูกน้ำท่วมดินโคลนถล่มและก็ประสบภัยพิบัติหัวเรือละ 90,000 บาทในผู้ที่ประสบเกิน7วันนั้นก็ 9,000 บาทแล้วก็ถ้าเสียชีวิตก็มีการให้ค่าดำเนินการในการชดเชยในการได้รายละ2ล้านบาทนะครับแล้วมีการจ่ายเยียวยาให้เร็วที่สุดเอกสารไม่ให้ซ้ำซ้อนโดยราชการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วและรวดเร็วมากขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางปภ.และทางกปค.นั้นนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยพี่น้องที่ประสบภัยนะครับนั้นก็จะได้มีการเสนอในเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาในสัปดาห์ต่อไปนะครับและก็มีเรื่องของการปรับแก้กฎหมาย4ฉบับโดยกระทรวงการคลังได้เสนอนั้นก็จะมีเรื่องของการที่จะได้เพื่อกำกับดูแลพัฒนาศักยภาพตลาดทุนนะครับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดปรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพศสอบรายละเอียดด้านการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนคนอื่นนั้นนะครับคุณธีรธรจันยาจะได้เรียนท่านผู้ฟังในช่วงนี้ครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายละเอียดของการแถลงมติคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับนอกจากการที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนะครับที่อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตลาดทุนแล้วนั้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องต่อมาที่สำคัญต่อประเทศไทยของเรานั่นก็คือเรื่องของการเร่งปลดล็อกสนามบินอุตภาและเมืองการบินทางภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับทางรัฐบาลตั้งเป้าในการปลดล็อกสนามบินโดยอธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อไปครับเป็นร่างกฎหมายในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนะครับทั้งนี้ในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นเพื่อที่จะให้ศาลแรงงานมีนะครับได้พิจารณากฎหมายเรื่องราวคดีความต่างๆที่เกี่ยว

ข้องกับแรงงานอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในร่างกฎหมายการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นยังครอบคลุมกฎหมายแรงงานทั้ง11ฉบับด้วยนะครับเช่นกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวเป็นต้นต่อมาเป็นร่างกฎกระทรวงนะครับกำหนดระยะเวลาของผู้ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงกลาโหมเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลที่เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวด้วยซึ่งร่างของกฎกระทรวงในร่างนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลในนโยบายในเรื่องของทหารอาสา 100,000 อัตรานั่นเองต่อไปเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งเป็นร่างกฎกระทรวงที่นำเสนอโดยกระทรวงการคลังและทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันนี้นะครับต่อไปเป็นร่างกฎหมายของการเสนอร่างคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยร่างกฎหมายนี้นั้นเป็นร่างกฎหมายที่เป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและครอบคลุมในประเด็นนะครับที่เป็นความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาตัวบทกฎหมายนั้นก็อาทิเช่นในแง่ของการใช้ความหมายในตัวบทกฎหมายนะครับรวมถึงบทลงโทษต่างๆที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับและเรื่องสุดท้ายในมติคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะครับและนี่คือทั้งหมดของมติการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับและในวันนี้นะครับสำหรับการประชุมท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้จากช่องทางอื่นนะครับอย่างทาง www.thaigolf.go.th สำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคนั้นประกอบด้วยคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทางเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายนั้นคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจัญญาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติรับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
9: ายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อ รับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี้
10: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์ รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากซึ่งมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

ไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนับไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

นทุคติคัจฉามิธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมไม่ไปสู้ทุคคตินะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเมืองทองอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความที่ FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งเมืองทองครับกับผมดีเจไม่นา9คนเดิมแล้วครับบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้ด้วยนะครับในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าชะลอการติดต่อประสานงานราชการที่ซับซ้อนเนื่องจากมีเกณฑ์เจอเงินไข้ที่ล้าช้านะครับชวนกลุ่มเข้ามับเลยทีเดียวนะครับวันนี้แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสมุนเวียนสะพัดดีนะครับมีช่องทางรับเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีเหตุติดขัดเรื่องเอกสารการเงินหรือวัตถุรกรรมชั่วคราวนะครับพึงควบคุมบัญชีลังบ้านย่างรอบขอบแล้วก็งดการให้ยิบยืมเงินนะครับโดยไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้เขาบอกว่าพันนันในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศนิ่งเงียบเรียบง่ายนะครับเหมาะสำหรับแก่การมันไม้หรือว่าการสู่ข้อรวมถึงการจัดงานมงคลย้อยได้นะครับตามช่วงเวลาที่ดีทว่าพึงลิกเลี่ยงการใช้อารมณ์แนบแนมนะครับจากความเข้าใจผิดในส่วนของคนโสดวันนี้เขาบอกว่ายามนี้มีเกณฑ์พบคนในเครื่องแบบเข้ามาดูแลดวงใจนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้นะครับอยู่ที่เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา9นาทีนะครับไปจนถึงเวลา10นาฬิกา55นาทีแล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ13นาฬิกา49นาทีไปจนถึงเวลา15นาฬิกา15นาทีก็คือเวลานี้พอดีเลยนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงนะครับยังมีเวลาดีอีกช่วงตั้งแต่เวลา 16:49 น.ไปจนถึงเวลา 18:50 น.นะครับสีมงคลหรือว่าสีแก้เคล็ดวันนี้นะครับเป็นสีส้มสีแดงสีเทาดำแล้วก็คาดไม่ได้คือสีชมพูนะครับวันนี้เป็นวันอังคารสีอัพโชคนะครับเป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเรื่องนะครับทิศโชคลาภวันนี้นะครับทิศโชคลาภหรือว่าทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเราก็บอกด้วยว่าถ้านายไปทางที่นี่เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้นะครับเป็นวันมะแม่นะครับธาตุทองเหล็กภาษาจีนเขาเรียกว่าซิงบี้นะครับทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีมะแม่ปีเถาะแล้วก็ปีกุนนะครับสถานที่เกิดปีชะโลวันนี้เขาบอกว่า

มาไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับมาพบกับเพลงดังนะครับเพลงดังในอดีตเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงลูกทุ่งในอดีตลูกทุ่งรวมสมัยเพลงลูกกรุงนะครับรวมถึงเพลงไทยสากล นะครับยุคเก่าๆนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทันทีรับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับไม่มีโซเชียลหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาก็ได้นะครับเหมือนเดิม07751143แล้วก็07754101นะครับสำหรับทันทีมีสมาร์ทโฟนนะครับเข้าถึงระบบโซเชียลก็เข้ามารับชมด้วยนะครับรับฟังได้ด้วยนะครับใน Facebook Live ของสวทชุมพรนะครับตอนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการรวมถึงการเข้าถึงของผู้อื่นด้วยนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงและก็รายการอื่นๆของสวทชุมพรแล้วครับแทบทุกรายการนั่นแหละครับก็จะมีการ Facebook Live นั่นเองนะครับตอนที่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับที่เข้ามาแล้วใน Facebook Liveพี่ปราโมทบุญชาตานะครับบอกว่าดับชมอยู่ครับเป็นพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับแล้วก็นาชอปแลมแพทบอกว่าดับฟังอยู่นะครับทานสมบัติมันเยอะนะครับเปิดรายการโดยสุภาษิตเป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับขอบคุณนะครับทานสมบัติผมก็พยายามนำสิ่งดีๆแล้วครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในทุกๆวันแล้วครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็ทานก็จะอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับพี่ชายยุทธสุพรรณวงศ์นะครับบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับหลวงไก่ซาอยากบอกว่ารับชมอยู่ขาพีดีเจสุดล่อเอาอีกแล้วนะครับชุ่มหัวใจเลยจริงๆนะครับนี่น่าจะเป็นสาวจีพิมมานะครับขอบคุณสาวจีนะครับบอกว่าวันนี้ข้อเพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วนด้วยนะคะไอ้หนุ่มเรืออ้วนนี่มีหลายเวอร์ชันนะครับมีหลายเวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันแรกสุดนะท่าที่ผมจำได้ก็คือสุดรักอักษรทองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีชัดทองมงคลทองแล้วครับเอามารองอีกครั้งนึงเอาเป็นว่าผมจะเปิดเวอร์ชันต้นฉบับก่อนแล้วกันนะครับสาวจีขอบคุณนะครับที่ยังคงติดตามพี่สุนันท์นะครับเข้ามาแล้วด้วยนะครับกำลังรับชมล่วงใกล้ก็กำลังรับชมนะครับชอบแรมเพชรกำลังรับชมโอเคนะครับขอบคุณอย่างสู้นะครับที่คอมเมนต์มาแล้วก็ที่คอเพลงแล้วก็อวยพรเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันมาในช่วงนี้นะครับเพลงแรกที่เปิดรายการไปนะครับเพลงแรกที่เปิดรายการไปเป็นเพลงคาถามัดใจนะครับจากบทจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับศิลปินผู้หลวงลำเพลงนี้ครูชลธีฐานทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับเพลงคาถามัดใจจบไปแล้วเพลงแรกนะครับเพลงนี้ลงแรกเช่นเดิมแล้วครับข้อมาเป็นซายันสัญญานะครับลงแรกบอกว่าหมอภัยพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนาวาพรนะครับพี่ผานิสวทชุมพรพี่มีบุญคุณกระทิงหลวงใกล้แล้วก็สาวจีสะยักนะครับคุณแดงจันรัตสะยักนายหัวหนับเขาทล่มนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เหล็กนะครับลุงคิดคุณอ่อนสุภาสาวเล็กเสริมซ้วยรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานแล้วก็ดีเจบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณหลวงเหล็กแล้วก็เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับซองเพลงเป็นเพลงซากลเป็นเพลงไทยสากลอยู่เก่าๆนะครับเป็นชื่อว่าเพลงดีที่สุดแล้วนะครับจากการขับร้องของวงเดอะซันนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อมาเพลงนี้น่าจะมีนัยยะสำคัญแล้วครับไม่งั้นไม่ข้อเพลงเป็นเพลงแนวสติงอยู่เก่าๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าไม่สาวว่าจะหมอภัยใครด้วยนะครับแต่ที่รู้ก็คือหมอภัยพี่สายุทธแหละครับพี่วิเชียนพรหมซี่พี่ขดทายังพี่ธนงนะครับพี่วิรัชุกม่วงปาติสนาวาพรแล้วก็ลวงเล็กพี่มีบุญผู้ใหญ่เล็กแล้วก็หนองก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่เศร้าใจดีทีน่ารักอีกฐานหนึ่งนะครับแล้วก็เพลงรักเศร้ามอนนะครับจากการขับร้องของยอดรักสลักใจเพลงนี้บ่าวนันทำซิ่งคอมานะครับบอกว่าหมอภัยแฟนเพลงทุกๆฐานแล้วก็รวมถึงดีเจบ่าวก้อยด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองฐานเลยนะครับเป็นเพลงดีที่สุดแล้วแล้วก็รักเศร้ามอนครับ

0: องสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช่นเลยเช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศของในส่วนของจังหวัดชุมพรกันแล้วกันนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฟั่งนะครับในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมิวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่33องศาต่ำสุด24องศานะครับตามรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นาทีนะครับ 6:00 นกว่าๆแล้วก็พรุ่งนี้จะขึ้นเวลา 6:14 นาทีนะครับสำหรับน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 22:03 นาทีแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 7:48 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันเช่นเคยนั่นแหละครับมีเรื่องราวของข่าวบริการนะครับต้องการเลือดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านที่มีจิตเป็นกุศลนะครับหรือว่าสุขภาพแข็งแรงรบกวนนิดนะครับมีคนต้องการเลือดนะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับเนื่องจากผู้ป่วยนิเสียเลือดเยอะนะครับต้องการเลือดที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับถ้าท่านมีญาติพี่น้องหรือว่าตัวท่านเองนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับรบกวนขอความเมตตานะครับไปบริจาคเลือดให้ครับคุณสัสิธรชิมมณีนะครับคุณสัสิธรชิมมณีนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับไปบอกที่คลังเลือดนั่นแหละครับบอกว่าบอกข้อบริจาคเลือดให้กับคุณสัสิธรชิมมณีนะครับหรือว่าติดต่อที่สามีเขาก็ได้นะครับ087-274-4878นะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับ087-274-4878นะครับชื่อว่าคุณแบนนะครับถึงเป็นญาติสนิทเราเป็นสามีของคุณสิริธรชิมมณีนะครับขณะนี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับขอบคุณล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกสักหนึ่งเรื่องราวนะครับจังหวัดชุมพรจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดซิ่วโกนะครับประจำปี2569เพื่อแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้นั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่24สิงหาคม2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดซิ่วโกนะครับประจำปี2569ที่มูลนิธิการกุศลสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีนายพนกรนะครับขออภัยครับนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกโลกาชาจังหวัดชุมพรนะครับผมด้วยนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรนะครับนายประชาวีรถธินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์แล้วก็รวมถึงผู้แทนของเทศบาลเมืองชุมพรตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและก็คณะกรรมการมูลนิธินะครับพร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับสำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดถือเป็นงานมหากุศลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นประจำทุกปีเลยทีเดียวในส่วนของจังหวัดชุมพรนี้แหละครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณแก่ผู้หลวงลับแล้วก็ทั้งที่มีญาติและก็ไร้ญาตินะครับซึ่งมีความงดงามแล้วก็เชื่อมโยงกับประเพณีรับและทรงตายายของชาวพุทธในท้องถิ่นภาคใต้เราด้วยนะครับตลอดจนการสืบทอดเจตนารมณ์ในการแสดงความกตัญญูกตวิธีตาและการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้เช่นเดียวกับการจัดพิธีชิงเปรตในประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือความร่วมใจนะครับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัททางรานพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับที่ได้รวมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารอรับทานนะครับอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เสริมสร้างความรักความเอื้ออาทรในชุมชนนะครับแล้วก็วังเป็นอย่างหญิงนะครับว่างานประเพณีทิ้งกระจาดนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมทรงคุณค่าตลอดจนสร้างอานิสงส์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมสืบไปนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับ ฟังเพลงที่ข้อกันเข้าไหมเช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงรักเนื้อข้อฟ้านะครับจากการขับร้องของชูซี่ทองแยมนะครับพี่เศร้าถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอไพถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วก็ดีเจบอกอยด้วยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นเพลงไอ้นุ่มเรืออ้วนนะครับเมื่อที่ผมบอกไปผมเปิดเวอร์ชันของสุดรักอักษรทองนะครับสาวจีข้อมานะครับสาวจีนี่ก็เป็นแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับอาจจะหมอไพซ่อถอไพด้วยแล้วครับเพลงนี้เห็นว่าซ่อถอไพเวลาได้ทีแล้วก็จะชอบร้องเพลงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับสาวจีหมอไพทุกคนเลยนะครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมต้องกราบขออภัยนิดนะครับช่วงที่ผ่านมาบอกว่าเพลงไอ้นุ่มรัวอ้วนนี้ร้องสองคนครับฉายสุดรักอักษรทองที่ผมบอกไปก็ชัดทองบนทองไม่ฉายนะครับเป็นพายุสุริยันนั่นเองนะครับเพลงนี้ร้องอยู่สองเวอร์ชันสองคนหนักร้องตายนั่นเองนะครับขออภัยด้วยนิดนึงนะครับพี่ขดทายางนะครับคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับบอกว่าทุกใจเลยครับเพลงนี้ขาท่ามัดใจนะครับเป็นเพลงแรกของสายันสัญญานั่นเองนะครับพี่คนนี้ก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบในทวงทำนองจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับขอบคุณพี่คนพี่วิทยาไส้ส้มบัตรนะครับบอกว่าฟังอยู่กทม.ครับน่าจะไปธุระที่กทม.นะครับพี่วิทยายังไงเสียก็เดินทางกลับบ้านชุมพรด้วยความปลอดภัยนะครับมาถึงเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงชื่อว่าเสียงกระซิบซั่งนะครับเสียงกระซิบซั่งจากการขับร้องโดยชาญเย็นแค่นั่นเองนะครับเพลงนี้แต่งคำร้องแล้วก็แต่งทำนองโดยนะครับครูไพบูลย์บุตรขั้นบันทึกเสียงราวประมาณปี2498นู่นแล้วครับเป็นเรื่องราวของเพลงเก่าๆนะครับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเขาบอกว่าชาญเย็นแค่เป็นคนกรุงเทพนะครับเกิดเมื่อปี2469ยานเศร้าชิงชานั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าในช่วงวัยรุ่นมักไปประกวดร้องเพลงงานวัดนะครับโดยใช้ชื่อประกวดว่าเอียวพญานะครับเอียวพญากวาดลังรางวัลไล่เวทีเลยทีเดียวนะครับคู่แข่งสำคัญที่คับเคี้ยวกันมาแบบพลัดกันแพรพัดกันชนะนะครับได้แก่รอดาวรุ่งนะครับหรือว่านาริตอารีนั่นเองนะครับแล้วก็รอลูกถุงก็คือเลิศประส้มซับแล้วก็ทอธรรมรงคือคำร่นซ้ำบุญหนานนนั่นเองนะครับช่วงนั้นก็ช่วงวัยรุ่นเขาก็แข่งประกวดกันร้องเพลงนั่นเองนะครับหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวชาญยันแค่ได้ร้องเพลงหน้าหมานสลับฉากละครเวทีคณะสิวารมนะครับสิวารมในความควบคุมของสง่าอารัมพีนั่นเองนะครับและก็ครูแจ้วนี่เองนะครับครูแจ้วก็คือครูสง่าอารัมพีนะครับเป็นผู้ผลักดันให้ชาญเย็นแค่ได้บันทึกเสียงขานำนมผลงานจากการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขั้นเป็นเพลงแรกนะครับและก็เสียงร้องของชาญเย็นแค่เป็นที่พอใจของครูไพบูลย์บุตรขั้นมากเลยทีเดียวนะครับท่านจึงแต่งเพลงให้ชาญเย็นแค่ได้ร้องมากถึง66เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงกลิ่นโคลนซาบไฟนะครับเพลงสร้างหัวใจเพลงตารางดวงใจคำในนอนนั้นแม้สี่เรือนแล้วก็คนจนคนจนนะครับลาวันบ้านนารวมถึงเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงเสียงกระซิบสั่งนี้เองนะครับเพลงเสียงกระซิบสั่งเป็นคำสั่งของเป็นคำสั่งเสียนะครับของชายนุ่มที่จำเป็นต้องจากลาเศร้าคนรักไปนะครับทั้งที่รักกันปานจะกลืนเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มีบุญวาสนาที่จะได้อยู่ครองคู่กันได้นั่นเองนะครับมีเรื่องที่น่าแปลกนะครับบอกว่าในปีพ.ศ. 2507นะครับมีการแบ่งแยกลูกถุงลูกกรุงนะครับชาญเห็นแค่ก็ซึ่งเป็นเด็กปั้นของครูแจ้วสง่าอารัมพีแล้วก็ครูเพลงลูกกรุงชื่อดังนะครับถูกจัดให้เป็นนักร้องลูกถุงโดยเหตุผลว่าเพลงของครูไพบูลย์บุตรขั้นร้องเพลงของครูไพบูลย์บุตรขั้นมากนะครับมากที่สุดครูไพบูลย์ทุกจัดให้เป็นนักร้องลูกถุงชาญเหยแค่จึงจำเป็นต้องมาร้องลูกถุงด้วยนะครับนับเป็นตะกาที่น่าขั้นที่สุดในยุคนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากพรังเพชรในเกล็ดเพลงนะครับเป็นเพจ Facebook นะครับเป็นเพจ Facebook ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของลูกถุงแล้วก็ลูกกรุงนะครับผมนำมาฝากกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนั่นเองนะครับเอาละครับมาช่วงนี้ผมจะเปิดเพลงเสียงกระซิบซั่งนะครับโดยการขับร้องของชาญเย็นแค่หลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงยากดังนะครับจากการขับร้องของกังวานไพรลูกเพชรนะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับ

0: ใส
1: สิบห้านาฬิกาห้าสิบหกนาทีแล้วครับก็เช่นเคยแล้วครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่จะต้องจากลากันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องรับที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึงรับชมอยู่ใน Facebook Live ด้วยนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุชนีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลาฟักทิ้งท้ายนะครับด้วยเพลงนำลงเดินหยีนะครับจากการขับร้องของรุ่งแพทแลมซิ่งนะครับเพลงนี้นาคุ้มชอบนะครับไม่ได้ข้อมาวันนี้ผมก็เลยเปิดให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคิวที่จะต้องเปิดนั่นเองนะครับเลยเปิดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่นาเก้าบาวกอยกิติพงศ์ผนมสวรรค์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปค้นพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางช่วนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประดับสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,941 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APEC Foods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าววันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สดจากห้องทรงสวทกระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการ5แยกข่าวได้ทางสวททั้ง11สถานีใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมถึงรับชมไลฟ์สดผ่านสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ได้นะคะวันนี้ดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ถือเป็นข่าวดีที่ชาวกระบี่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตารอคอยกันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ในรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข่าวสารประเด็นในพื้นที่เรื่องของเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่มีการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะมีของกลาง137รายการด้วยกันค่ะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเศษนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของรางวัลซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเลยนะคะข้าวมันหอยติบค่ะคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะกลับมาติดตามกันได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้นะคะประเด็นแรกถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่จังหวัดกระบี่เลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเป็นโครงการที่ใช้เพื่อเชื่อมระหว่างอำเภอเกาะกลางไปยังอำเภอเกาะลันตาน้อยนะคะขออภัยค่ะจากตำบลเกาะกลางไปยังตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านพิพัฒน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความพร้อมของพื้นที่การก่อสร้างค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนิดๆ นะคะก็ได้มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากันที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่าย3นะคะท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.เกาะกลางนะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นแหละค่ะไปร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะรับฟังนะคะเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมต้อนรับไม่ต่ำกว่าประมาณสัก500คนเลยนะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยน้องโอเองก็มีโอกาสไปไลฟ์สดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เราพูดถึงโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลาง างกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการผลักดันจากคนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วค่ะตั้งแต่ประมาณปี2565นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะคะซึ่งก็มีการผลักดันกับท่านส.ส.ในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปเกาะลันตาเนี่ยพอจะทราบว่าในช่วงเวลาที่พีคๆหมายถึงว่าเป็นช่วงของเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะต้องขึ้นแพขนานยนต์ในการที่จะข้ามไปเกาะลันตาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยแพประมาณครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะฟังตัวเลขอาจจะดูตกใจนิดนึงนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วโอเองก็มีประสบการณ์แล้วเหมือนกันไปรอวันก่อนนะเกือบ3ชั่วโมงแน่ทีนี้ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาก็เจอกันอยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะคะแต่พอมาวันนี้ค่ะท่านรองนายกพิพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วเหมือนพญาเหยียบเมืองเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคือก็เป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าข่าวดีล่าสุดเลยก็คือเดี๋ยวในวันที่31สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวในวันที่31นี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกก็จะไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างค่ะซึ่งเขามีการเขาเรียกว่าประมูลงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทที่ได้รับการประมูลในครั้งนี้เป็นบริษัทก่อสร้างสัญชาติมาเลเซียนะคะเป็นผู้ชนะการประมูลทั้งสะพานเกาะลันตาเองแล้วก็สะพานข้ามจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะไปยังจังหวัดสงขลานะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ของสงขลาเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเศษส่วนของจังหวัดกระบี่ของเราที่เกาะลันตาค่ะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งในงบประมาณตัวนี้รูปแบบการก่อสร้างสะพานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นรูปแบบสะพาน2ช่วงด้วยกันนะคะมีระยะทางเนี่ยอยู่ที่ตัวสะพานน่ะมีระยะทางอยู่ที่ 1,780 เมตรก็คือ1กิโล1.78 นะคะส่วนระยะต้นทางกับปลายทางนะคะรวมกันแล้วเนี่ยความยาวสะพานเนี่ยอยู่ที่ 2.5 กิโลเมตรก็ประมาณ 2,527 เมตรนั่นเองนะคะวงเงินก่อสร้างเมื่อสักครู่ที่บอกไป 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งความคืบหน้าของโครงการวันที่31นี้ก็จะได้มีการลงนามในสัญญาจ้างผู้ที่จะลงนามก็เป็นผู้ที่ชนะการประมูลระดับนานาชาติร่วมกันกับทางกรมทางหลวงชนบทท่านอธิบดีก็จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้างนั่นเองค่ะซึ่งเราเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการตัวนี้ค่ะวันก่อนท่านรองนายกก็บอกชัดเลยว่าการเดินทางจากที่ต้องรอคอยเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถสัญจรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังบอกทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าสะพานนี้ไม่ได้เป็นแค่สะพานคมนาคมเดินทางเท่านั้นแต่ว่าสะพานแห่งนี้ค่ะจะเหมือนการเชื่อมโอกาสเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในพื้นที่เรื่องของเศรษฐกิจก็จะมากยิ่งขึ้นเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากว่ามีผู้ป่วยที่เป็น emergency จำเป็นจะต้องส่งจากเกาะลันตามายังบนฝั่งเมืองกระบี่นะคะก็เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็อีกความหวังหนึ่งก็คือว่าสะพานนี้หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาแล้วนะคะป ลายปีก็สามารถเข้าเริ่มดำเนินงานก่อสร้างได้เลยแล้วจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 1,080 วันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีด้วยกันค่ะปี2572นี้เป็นข่าวดีของชาวกระบี่นะคะ2572นี้เราได้ใช้สะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วค่ะเอาล่ะมาติดตามกับข่าวสารที่2ของจังหวัดกระบี่กันค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการแถลงจับกุมยาเสพติดรายสำคัญนะคะมีการตรวจยึดยาบ้ากว่า 280,000 เม็ดด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีอาวุธปืนมากกว่า70กระบอกมีเงินสดทองรูปพรรณรถมอเตอร์ไซค์25คันรถยนต์อีก2คันมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปกันที่ลานปูดำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลแล้วก็มีท่านสส1กิติธรกุลนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้สวท.กระบี่ก็มีโอกาสไปไลฟ์สดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เห็นจำนวนของกลางอ่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเอาจริงค่ะเป็นการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่

2ล้านกว่าบาทซึ่งรวมมูลค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่10ล้านกับอีก 255,024 บาทของกลางเมื่อวานที่เอามาโชว์มี137รายการด้วยกันนะคะซึ่งคดีที่สำคัญเนี่ยก็มี2คดีด้วยกันนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้แถลงข่าวนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเรายืนยันเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะให้ความเชื่อมั่นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจังหวัดกระบี่ของเรานั้นเนี่ยมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ว่าฝากบอกด้วยว่าสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนั้นเราก็อาจจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวก็บางทีอาจจะแบบว่าไม่ทันสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นหูเป็นตานะคะร่วมกันในการที่จะปกป้องจังหวัดบ้านเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งนายอำเภอก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งเนี่ยอันนี้ต้องย้ำเลยว่าจะเป็นข้อมูลที่มีการเก็บไว้อย่างมิดชิดจะไม่มีการเปิดเผยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยค่ะเอาล่ะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารกันดีกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดกระบี่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข้าวมันหอยติบอ่ะมีใครรู้จักข้าวมันหอยติบกันบ้างสำหรับ FC สวท.กระบี่ที่กำลังติดตามไลฟ์สดของสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz อยู่นะพิมพ์มาบอกกันได้ในไลฟ์สดของเรานะคะข้าวมันหอยติบหลายท่านบอกว่าเอ๊ะข้าวมันหอยติบเป็นยังไง คุณผู้ฟังคะข้าวมันหอยติบเนี่ยบอกก่อนว่าปีนี้เขาคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนู The Ross Taste 2026นะคะเอาขออภัยค่ะ2569นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ออกมาประกาศผลจากการประกวดโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Ross Taste ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะว่าเขามีการประกวดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดของจังหวัดตัวเองจังหวัดกระบี่หรือแม้จังหวัดอื่นๆนะคะเขาก็จะมีการนำเสนอ3เมนูด้วยกันซึ่งในแต่ละ3เมนูเนี้ยค่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเข้าไปโหวตว่าใน3เมนูนี้เนี่ยเมนูไหนที่สมควรจะได้รับรางวัลเป็นรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งของจังหวัดกระบี่ของเราก็มี3เมนูด้วยกันนะคะและปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปโหวตกันค่ะและเมนูที่ได้รับรางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นก็คือเมนูข้าวมันหอยกระติบนั่นเองค่ะซึ่งข้าวมันหอยกระติบนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นจากเกาะปอจังหวัดกระบี่และได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูประจำจังหวัดกระบี่ในปี2569นี้เมนูนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะปอพร้อมต่อยอดอาหารถิ่นสู่การสร้างคุณค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะค่ะลักษณะของข้าวมันหอยติบหรือว่าข้าวมันหอยกระติบนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นอาหารถิ่นที่เรียกได้ว่าหาทานได้ยากด้วยนะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ฟังจากที่อื่นอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันอร่อยยังไงอันนี้ขออนุญาตให้มาทานที่กระบี่แล้วกันนะคะอ่ะ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของจังหวัดกระบี่ของเรานะคะสำหรับข้าวมันหอยติบซี่คว้ารางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะก็เป็น3ข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้ส่งไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้ว

0: เดี๋ยวช่วงหน้านะจะมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
1: ช่วง PRD Service
0: กลับเข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะในช่วงนี้มาติดตามกลับประเด็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันต่อค่ะจังหวัดกระบี่ของเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเชิญชวนชาวกระบี่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะก็ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่นะคะที่มีความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12กันค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เขาจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัดก็จะจัดพร้อมกันในวันเดียวกันนั่นก็คือในปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ค่ะจัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะส่วนจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้วันสุดท้ายที่ท่านสามารถสมัครได้คือวันที่31สิงหาคม2569นะคะโดยจะมีค่าสมัครแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะถ้าเป็นประชาชนทั่วไป360บาทแต่ถ้าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 7-18 ปีค่าสมัครจะอยู่ที่240บาทค่ะและท่านทราบไหมคะว่าในค่าสมัครนี้ที่ท่านจ่ายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะผู้ที่สนใจอยากจะได้ออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยนะท่านต้องรีบไปสมัครกันเลยนะคะที่เว็บไซต์ไทยรันนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่หรือถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจะไปสอบถามที่รอพอสอตอได้ทุกแห่งเลยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะไปสอบถามที่สาธารณสุขอำเภอของท่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายนี้แล้วก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะวันนี้25จนถึงวันที่31เพราะฉะนั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำบุญแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน1พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก่อนจะปิดท้ายกันในช่วงนี้อีก1ข่าวสารที่ทิ้งท้ายกันก่อนวันนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการเปิดปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบกรณีการจับตัวประกันและเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารสนามบินกระบี่เป็นการยกระดับมามาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาค่ะน้องโอก็มีโอกาสไปทำข่าวมานะคะก็มีท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานวันนี้สำหรับใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณสนามบินกระบี่นะคะระหว่างตลาดเก่ากระบี่น้อยอำเภอเหนือคลองนะก็จะเห็นเรื่องของแบบว่าการซักซ้อมนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการซักซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคาดว่าไม่เกินสักประมาณห้าโมงเย็นก็น่าจะแล้วเสร็จกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้ต้องส่งไม้ต่อให้กับสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีสวท.พัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่จะนำทุกท่านร่วมย้อนรอยพระมหากรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมติดตามการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านติดตามในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงบูรณาการเครือข่ายสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสืบสานและขับเคลื่อนผ่านโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระเมตตาเข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชดำริในวันวานสู่การสืบสานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: ท่ามกลางพื้นทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกระบือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูน้ำหลากกำลังจะมาถึงการดูแลสุขภาพสัตว์จึงกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะน้ำท่วมขังสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกรมปศุสัตว์จึงนำโครงการสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำบริการด้านสุขภาพสัตว์ไปถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการภาครัฐได้ยากโดยมีนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรณสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นการสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำองค์ความรู้และบริการด้านสัตวแพทย์ไปถึงเกษตรกรทั้งการตรวจรักษาการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนและการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องสำหรับพื้นที่ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงกระบืออยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลสุขภาพสัตว์รวมถึงการเตรียมพื้นที่เลี้ยงและแหล่งอาหารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเพราะการดูแลสัตว์ในวันนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในวันข้างหน้านี่ไม่ใช่เพียงการออกหน่วยรักษาสัตว์แต่คือการนำความรู้การป้องกันและความพร้อมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถผ่านฤดูน้ำหลากไปได้อย่างปลอดภัยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอีกหนึ่งภารกิจที่ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเกษตรกร
1: จากเรื่องราวในอดีตที่เราได้ร่วมย้อนรอยกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ แต่หากยังคงส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและเป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมมาจนถึงวันนี้และในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอ้อมกอดของแม่กับการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของแม่ที่พร้อมจะดูแลปกป้องและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: จังหวัดพัทลุงโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินโครงการส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เพื่อมอบโอกาสสร้างอาชีพและคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนในปี2568เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน5รายได้แก่อำเภอป่าบอน3รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวปลูกปาล์มปลูกพลูและอำเภอบางแก้ว2รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวทุนละ 20,000 บาทรวมจำนวน 100,000 บาท
1: ก็สามารถเอานำมาต่อยอดขึ้นทำอาณาจักรมีรายได้ขึ้นปลูกปลูบางคนก็เลี้ยงงัวก็สามารถสร้างรายได้ได้ครับมีเพิ่มขึ้นครับเพราะปลูกราคาดีด้วยครับ
2: ใหญ่
1: ห
2: งส์ต้องยอมตายอันนี้ลำกล้าไปเลยคือมันจะระบาดขนาดนั้นก็เลยคือเราวันแปรย่ามนุ่นกับลูกคล่อมลูกตาลอดได้นะจนกระทั่งว่าเข้าใจของในเขาเขาจึงระบาด
3: โยฮันเพิ่มสามุนดีใจเพิ่มใจอย่างแรงเลยมันก็มันหวานเกิดไหมดีใจมันเกิดไหมเลย
4: สำหรับผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทำโครงการปาดิไกบำบัดที่ศูนย์นุนไตรักที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลับก้าวมาอยู่ในสังคมได้เด็กได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็จะทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: อยากขอบคุณผู้ใหญ่ครับแล้วก็กองทุนที่ให้งบประมาณแล้วก็หน่วยงานปปส.ที่ได้ให้ทุนมาด้วยครับและขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับ
5: ก็ขอบคุณทางปปส.ปากเกาแต่ก็ขอบคุณทางกองทุนเมย์แต่ก็ขอบคุณทางอำเภอได้ครับ
6: ผมนายเสียบมือเสนานะครับนายอำเภอบางแก้ววันนี้ก็ได้มาร่วมคณะนะครับกับทางปปส.นะครับแล้วก็ทางประชากรประชาชนของอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองวันนี้เรามาตามโครงการส่งเสริมแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับในการฉีดยาหรือว่าฝ่ายการบำบัดเนี่ยให้มีอาชีพนะครับก็ผมไปดูตัวผลของการดำเนินงานของโครงการนี้ของปี68นะครับวันนี้เรามาติดตาม2รายคือที่ตำบลนาบสองกับที่ตำบลพบศักดิ์แห่งนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นความสุขของโครงการนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นความสุขจริงก็คือเราเห็นรอยยิ้มของแม่นะครับของผู้ปกครองที่วันนี้เขาได้ลูกเขากลับมานะครับกลับมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจทั้งอะไรด้วยนะครับนี่เป็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าปัญหาของคนติดยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกมาบำบัดเลยแต่ว่ามันยังไม่มีความยั่งยืนนะครับเด็กก็อาจจะกลับไปอีกแต่ว่าโครงการเนี้ยเราทำต่อเนื่องก็คือเมื่อผ่านการบำบัดก็ส่งเสริมให้เขามีอาชีพให้เขามาอยู่ในสังคมใหม่นะครับการทำมาหากินอยู่กับพ่อแม่เนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าโครงการนี้คงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่อยๆเพราะว่าเป็นวันที่เยาวชนเราเนี่ยติดลูกติดเยอะนะครับโครงการที่จะสร้างการต่อเนื่องมันยังน้อยนะครับก็หวังว่าในอนาคตแม้ว่าปี69หรือปี70นะครับทางปปส.ก็จะคุณได้สนับสนุนนะครับเยาวชนในของอำเภอบางแก้วต่อไปนะครับฝ่ายปกครองเองหรือทางชลการเองก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับตามเป็นของปปส.ครับผมในฐานะนายอำเภอบางแก้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะปปส.เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ

0: โครงการนี้มิได้หยุดเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการติดตามสนับสนุนและเสริมพลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงสามารถยืนหยัดมีอาชีพมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกโอกาสสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พัทลุงไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: จากพระเมตตาสู่พลังของการสานต่อพระราชปณิธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่พร้อมทั้งช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดพัทลุงหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์คืองานกระจูดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนพัทลุงและวันนี้งานกระจูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ยังได้รับการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าและก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกระจูดวันนี้พัทลุงอีกหนึ่งเรื่องราวของการสืบสานงานกระจูดและการเดินหน้าต่อยอดพระราชเสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เกิดเป็นอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเดินทางจากพื้นกระจูดสู่งานสร้างคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: สวัสดีค่ะพีทพีชยาภาริคงนะคะ อยู่ฝ่ายขายค่ะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะตัวกระจุดวันนี้อะค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของตัวกระจุดวันนี้เองค่ะนอกจากจะมีเป็นตัวเสือแล้วที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะทางโซนทะเลน้อยณปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตัวเสือหรือว่าตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เรายังมีการพัฒนาค่ะของตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนอิงเป็นตัวเก้าอี้หรือเป็นตัวตะกร้าผ้าค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะคะหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพค่ะการสานกระจุดของครอบครัวเรานะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ถึงปี2542ค่ะในช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสด็จนะคะที่ดำเนินตรงทะเลน้อยตรงที่หัวป่าเขียวค่ะจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นค่ะคุณแม่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริค่ะได้เป็นสมาชิกในของศูนย์ศิลปาชีพและตรงในจุดตรงนั้นนะคะได้ทำให้ของอาชีพของคุณแม่วันนี้เนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ค่ะโดยมีคุณครูค่ะเข้ามาสอนคุณแม่วันนี้โดยนักวิชาการค่ะในเรื่องของการสานกระจูดการสร้างลวดลายต่างๆจนคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพณปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนค่ะจำนวน 15,000 บาทให้คุณแม่ใช้เป็นทุนในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับคนทั่วไปเงินจำนวนนี้อาจจะดูแบบไม่ได้มากแต่ว่าสำหรับของครอบครัวเรานั้นเนี่ยมันคือทุนแห่งโอกาสค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแม่เนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างครอบครัวหลังจากนั้นค่ะกรมแรงงานเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จ้างคุณแม่เนี่ยให้เป็นวิทยากรในการสอนอาชีพกับชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณแม่ไม่ได้เก็บความรู้ที่ได้รับพระราชทานไว้เพียงคนเดียวนะคะแต่ได้รับความรู้ที่ได้รับจากโครงการตามพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองค่ะจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะอยู่แค่ประมาณ 7-8 คนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆต่อยอดเพิ่มสมาชิกให้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายค่ะจนในปีพุทธศักราช2555เนี่ยได้ตัดสินใจตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกรรมกระจุดวันนี้ค่ะเราจึงขอพัฒนาในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะให้ได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาดูงานโดยเราจัดทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นมัธยมหรือในเรื่องของทั้งระดับปริญญาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูว่ากระจุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งต้นกันมาอย่างไรการสานขึ้นมาแต่ละเสือแต่ละผืนเราทำกันอย่างไรต้นกระจุดเราดูจากที่ไหนตั้งแต่แบบสดจนการตากจนไปถึงขั้นตอนที่เราเริ่มจากการสานก่อมาเป็นใบจนมาประกอบจนให้ได้หนึ่งใบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถส่งต่อให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นอีกทั้งนึงก็อยากจะขอบคุณทางมหาลัยด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะผลักดันเนี่ยค่ะเพิ่มหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและอีกทั้งค่ะในของในตัวชุมชนของทะเลน้อยเองเนี่ยก็ในตัวของครอบครัวมันไม่ได้มีแค่ว่าแม่หรือพ่อที่เป็นคนสานแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเขาจะบอกว่าก่อนลูกไปเล่นเนี่ยสานเสือแล้วยังก็จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันถามว่ายังมีไหมเด็กๆที่ยังคงสานอยู่มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของการแกะลายเสือเอยหรืออะไรเอยเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าการสานขึ้นแต่ละเส้นก็ยากแล้วและก็ใช้ระยะเวลาค่ะการพัฒนาค่ะในของวันนี้ค่ะภูมิสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการสานกระจูดการเข้าใจภูมิปัญญาและคนทะเลน้อยในอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสกลายเป็นคนหลายคนที่มีอาชีพจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจากการทำงานฝีมือ กลายเป็นแบรนด์ที่สามารถไปสู่ตลาดโลกวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับจากพระองค์ท่านโดยคุณณัฐพงษ์เส้งงวดซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่วันนี้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นก่อนศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเรียนจบค่ะตัวคุณณัฐเองได้กลับมาทำงานสู่ชุมชนและได้นำความรู้ด้านศิลปะการออกแบบการพัฒนาแบรนด์กลับมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของครอบครัวสำหรับทางวิสาหกิจนะคะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือการที่เราสามารถนำรายได้เนี่ยมาสู่ชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันค่ะเราสามารถสร้างการจ้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะจากตรงแต่ก่อนจาก10จาก50ตอนนี้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ย150คนแล้วค่ะโดยมีผู้สูงอายุแม่บ้านและก็คนในพื้นที่ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานที่อื่นแต่สามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของในตัวกระจุดวันนี้ค่ะนอกจากว่าที่เราจะดูทางวิสาหกิจชุมชนกระจุดวันนี้แล้วเราสามารถยังไปหาซื้อของได้ที่ในส่วนต่างๆก็จะมีในเรื่องของเซ็นทรัลป่าตองค่ะมีจังซีลอนค่ะเรามีวางขายอยู่ที่คิงพาวเวอร์มีไอคอนสยามมีพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของฮงโปรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกค่ะทางกระจุดวันนี้เองเราไม่ได้ให้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นเรายังส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเกาหลีฮ่องกงหรือว่าฝรั่งเศสค่ะทางเราไม่ได้ต้องการเพียงทำให้กระจุดเป็นสินค้าแต่ต้องการให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนสามารถอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่จากงานฝีมือในชุมชนเราค่อยๆพัฒนาแบรนด์วานิคราฟมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาคุณภาพและนำสินค้าออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้มีโอกาสไปจัดแสดงในหลายประเทศและได้รับรางวัลทั้งในประเทศระดับนานาชาติโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณแม่วันนี้เพียงคนเดียวแต่ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากอีกหนึ่งคนสู่อีกหลายร้อยคนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้กาย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วกับประมาณปีได้เสด็จมาบ้านว่าปากเกี้ยวกาตอนนั้นเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากคือถนนไฟฟ้ามันไม่มีถึงกระนั้นแต่เสด็จมาก็ได้มาเห็นความลำบากตอนนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกตอนมาเสด็จอยู่จนถึงว่ากรรมพร้อมกับฝ่ายชายตอนนั้นน่ะเป็นลูกสาวมากกัน2คนก็ได้ไปรอรับจนถึงกรรมท่านก็ได้มาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านว่าป่าเขี้ยวและกับผู้บ้านใกล้เคียงความจะเดินก็เริ่มข้าวมาได้จ้างเริ่มมีอาชีพเริ่มสร้างเป็นศูนย์ถึงให้ทุกคนได้มีอาชีพไม่ขึ้นมาทุกคนก็ได้มีรายได้ได้มาจุนเจือครอบครัวถึงก็เลยมีงานทำกันตลอด
2: จากเราองค์การมาที่เราองค์การได้มาเสด็จมาว่าป่าเกี้ยวชีวิตก้องพวกชาวบ้านก้องบัตตลุงก้องโรงได้ทำให้ดีขึ้นมาค่ะ
3: พวกเราสมาชิกกลุ่มกระจุดวันนี้ก็สืบสานงานของพระองค์ท่านตลอดไปเลยค่ะ
4: ตลอดรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เราได้ร่วมย้อนรอยเรื่องราวในอดีตตามรอยพระเมตตาและชมพลังของประชาชนในการสานต่อพระราชปณิธานเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณยังคงอย่างรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนและส่งต่อเป็นพลังให้คนไทยร่วมกันรักษาคุณค่าของชุมชนภูมิปัญญาและแผ่นดินไทยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแม่ข่ายโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า70สถานีในวันนี้ ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยจงหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สัมผัสและสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

ายคนนะครับที่เป็นลูกหนี้เนี่ยคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านก็จบสิ้นกระบวนการทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาท่านอาจจะคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ยกตัวอย่างเช่นนายกต้องชำระหนี้ให้แก่นายขอจำนวน 100,000 บาทภายในเวลา15วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อลูกหนี้ได้รับฟังคำพิพากษาแล้วนะครับหน้าที่ในทางกฎหมายคือจะต้องไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใน15วันแต่เมื่อท่านไม่ไปชำระหนี้ภายใน15วันผลที่ตามมาคืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี้ยสามารถนำเอาคำพิพากษานี้ไปขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไปก็คือเข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์ท่านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้เพื่อมิให้กระบวนการเนี้ยเข้าไปสู่ชั้นบังคับคดีท่านสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีเพื่อให้สามารถที่จะยุติการบังคับคดีแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้นะครับซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีสามารถดำเนินการได้2ขั้นตอนด้วยกันในชั้นก่อนมีการบังคับคดีคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่เจ้าหนี้นะครับยังไม่มีการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเข้าไปยึดทรัพย์สินของท่านท่านสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าไปไกล่เกลี่ยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่ากระบวนการบังคับคดีก็จะยุติไปนะครับส่วนหากว่ามันล่วงเลยชั้นนี้มาแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ออกหมายบังคับคดีแล้วได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของท่านไปอายัดบัญชีไปยึดรถของท่านแล้วแต่ระวังข้อสำคัญนะครับต้องเป็นก่อนที่จะนำทรัพย์สินนั้นออกขายต่อตลาดในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้หากว่าท่านไปไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ผลที่จะตามมานะครับหากไกล่เกลี่ยสำเร็จก็คือจะไม่มีการนำทรัพย์ออกขายต่อตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายต่อตลาดนั้นไว้รอให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนหากปฏิบัติตามเสร็จสิ้นตามข้อตกลงแล้วก็จะมีผลให้เป็นการงดการบังคับคดีและก็ถอนการบังคับคดีอาจจะเป็นการถอนการยึดหรือถอนการอายัดต่อไปการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะครับลูกหนี้สามารถไปยื่นคำร้องได้3ช่องทางครับคือ1ท่านสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีหรือ2นะครับท่านสามารถไปยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำนักงานบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านครับและวิธีที่3นะครับคือการยื่นไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีโดยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับผลที่ได้มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับจะส่งผลดีต่อลูกหนี้ใน4ประการนะครับประการแรกครับท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสในการผ่อนชำระหนี้หรือถ้าตกลงกันได้ก็จะเป็นการยืดระยะเวลาของการชำระหนี้การลดดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผลประการที่สำคัญคือป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินครับและประการสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ท่านเริ่มต้นชีวิตในการกลับมาสามารถมีชีวิตในทางการเงินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหากท่านถูกดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นบังคับคดีแล้วอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยเวลาไปท่านต้องรีบดำเนินการหากล่าช้าไปนะครับอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือปัญหาหนี้สินนะครับสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านได้ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ร่อนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตรกรรมจรมาอยู่ด้วยกันกับรายการบอกเล่า90นะคะเราก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นไปจนถึง 18:00 นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจอกันก่อนเคารพธงชาตินะคะรายการบอกเล่า90นะคะติดตามกันได้เลยทางสพทชุมพรนะคะ FM 100 MHz ค่ะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สพทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะมีรายการต่างๆที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะที่ออนแอร์ผ่านหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันนะคะในส่วนของรายการบอกเล่า90ค่ะก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะวันนี้นำเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะใช้มาตรการถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาที่เกาะสมุยนะคะย้ำไม่ให้ใครใช้พื้นที่ไทยสร้างความขัดแย้งนะคะในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องสุขภาพใจมาฝากกันนะคะ6ขั้นตอน move on เป็นวงกลมนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันแล้วก็ในช่วงสุดท้ายข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของอย่าเสียเงินจ้างคนให้เช็คบัญชีให้นะคะเช็คเองได้ปลอดภัยกว่าเยอะนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตามช่วงต่างๆนะคะแต่ว่านอกจากข้อมูลข่าวสารแล้วยังมีผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงของรายการบอกเล่า90ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่ชอบฟังเพลงแนวนี้มาติดตามกันได้นะได้ทั้งความรู้เนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารได้ทั้งความบันเทิงนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนดีกว่าสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

ข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกแล้ว90ค่ะในช่วงนี้นำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันค่ะวันนี้นำเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะใช้มาตรการถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาที่เกาะสมุยย้ำไม่ให้ใครนะคะใช้พื้นที่สร้างความขัดแย้งค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะออกมาเปิดเผยกรณีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่าได้รับทราบรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วก็ถอนวีซ่าที่ให้พำนักอยู่ในประเทศของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาอะไรดังกล่าวนะคะเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะที่อยู่ภายใต้กฎหมายและก็วัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมให้เป็นพื้นที่ให้ใครนะคะมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างปัญหานะคะหรือมาจุดประเด็นให้ประเทศไทยไปแสดงออกซึ่งความขัดแย้งค่ะส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่เกิดปัญหาหรือไม่นั้นนะคะเบื้องต้นจะดูเป็นรายกรณีค่ะถ้ามีปัญหาก็จะเร่งถอนวีซ่าทันทีโดยกระบวนการเร่งรัดจะดูเป็นรายบุคคลไม่เหมารวมนะคะทั้งนี้การย้ำถึงมาตรการในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททค่ะก็ได้ประสานไปที่สถานทูตและขอความร่วมมือไปที่สายการบินให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจทั้งเรื่องของกฎหมายและปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก่อนที่จะลงเครื่องบินค่ะเพื่อให้รับรู้ระเบียบและการปฏิบัติตัวก่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสิ่งใดทำได้หรือสิ่งใดผิดกฎหมายหรือไม่นะคะรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาหรือไม่ปลอดภัยนะคะก็สามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้มาตรการนะคะควบคุมปัญหานักท่องเที่ยวนะคะที่สร้างปัญหาที่เกาะสมุยนะคะยังย้ำถึงว่าไม่ให้ใครใช้พื้นที่ประเทศไทยสร้างความขัดแย้งค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของสุขภาพใจมาฝากกัน6ขั้นตอนหยุด move on เป็นวงกลมค่ะอกนะมีเอาไว้หักก็แค่ชำรักเพราะรักเป็นเรื่องธรรมดานะคะในเพลงอกมีไว้หักของเป็นเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแบงค์อินไตนะคะความรักเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์หลายคนอินเพลงเศร้าและอกหักทิปก็มีนะคะแต่อกหักจริงๆมันมีความเจ็บที่หน้าอกสะเทือนมายังอารมณ์ของเรามากกว่าที่คิดค่ะบางคนร้องไห้นานเป็นวันหรือเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยได้เลยนะคะถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมาเรื่องธรรมดาแต่ผลที่ตามมาไม่ธรรมดาเลยนะคะวันนี้เราจะพาคนเหล่าคนอกหักมา move on ไปข้างหน้าด้วย6ขั้นตอนการหยุด move on เป็นวงกลมถ้าไม่อยากจมปลักกับรักเก่าๆทำตามคำแนะนำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง1ก็คือยอมรับแล้วก็ให้เกียรติความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดจากอาการอกหักเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตซึ่งสำหรับบางคนแล้วนะคะอาจเป็นกระบวนการจัดการกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สั่งสมมาในอดีตการยอมรับแล้วก็ให้เกียรติประสบการณ์นี้ให้ปรากฏเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตได้นะคะถ้าเกิดความคิดเช่นไม่อยากเจ็บปวดทำไมยังไม่หายหรือเกิดจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดนั้นก็ให้อนุญาตให้ความคิดเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาแต่เราสามารถมองมันต่างออกไปได้นะคะลองจินตนาการภาพดอกบัวที่งอกมาจากโคลนต้มก็คือตัวเราในที่สุดก็จะสามารถเติบโตงอกงามออกมาจากความทุกข์ได้นั่นเองนะคะ 2. สำรวจความผิดหวังค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ่อยครั้งความทุกข์และบีบคั้นในใจอาจมาจากความหวังที่เรายังไม่อยากปล่อยวางอย่างเช่นอยากให้เขากลับคืนมาอยากกลับไปแก้ไขอดีตไม่อยากอยู่คนเดียวเราสามารถอนุญาตให้ความคาดหวังปรากฏโดยไม่จำเป็นต้องตัดสินหรือตัดพ้อว่าความคิดเหล่านั้นนะคะตัดพ้อต่อว่าความคิดเหล่านั้นนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าความหวังใดความคาดหวังใดที่เป็นประโยชน์แล้วเราสามารถดูแลจัดการได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยวางความคาดหวังที่ยากจะเป็นจริงหรือต้องไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั่นเองค่ะ 3. ถอนยาล้างพิษค่ะการอกหักก็เปรียบเสมือนการถอนยาจากการเสพติดดังนั้นวิธีการที่จะเยียวยารักษาก็คือไม่กลับไปใช้ยาอีกนะคะหมายถึงในช่วงแรกๆก็ไม่ควรหมกมุ่นคิดหรือติดต่อคนที่เป็นสาเหตุของการอกหักอย่างไรก็ตามค่ะความคิดเป็นสิ่งห้ามยากนะคะดังนั้นก็ควรตัดสินใจเลือกหรือสร้างอุบายเพื่อช่วยให้ตัวเราไม่ตกอยู่ที่นั่งลำบากนะคะอย่างเช่นตัดการติดต่อทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียถ้าทำได้การทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกับคนรักเก่าในอดีตได้อีกครั้งนะคะถ้าในอนาคตก็ได้อาจจะเป็นก็ได้นะคะหากแต่เป็นเพียงการดูแลตนเองแบบฉับพลันในช่วงต้นของกระบวนการเยียวยาตนเองให้คลี่คลายได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ 4. ค่ะมองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงนะคะเลือกมองสถานการณ์จากทั้ง2ด้านจากด้านที่อาจมองคนรักเก่าว่าเป็นคนในอุดมคติคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะคะรวมถึงด้านที่ทำให้ความสัมพันธ์ค่ะไม่สามารถไปต่อได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีข้อดีแค่ไหนการที่เขาตัดสินใจไม่เลือกเรานั้นถือเป็นข้อเสียใหญ่หลวงที่สุดค่ะที่ทำให้เราไม่ควรเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ต่อไปนะคะ 5. ค่ะเมตตาตนเองนะคะหากเราเกิดความคิดโทษตัวเองมองว่าตัวเองไม่ดีพอเกิดความเศร้าหรือความกลัวกังวลในอนาคตให้ลองปฏิบัติกับตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทที่สุดจะทำให้เรารับฟังตัวเองปลอบโยนและให้กำลังใจตนเองเหมือนที่เราจะทำให้เพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะในการให้เวลาตัวเองนะคะเพื่อดูแลจิตใจพัฒนาตนเองรวมถึงการเตรียมพร้อมแล้วก็เปิดใจกับความสัมพันธ์ใหม่ๆในอนาคตนะคะ6ค่ะ ฟื้นฟูความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเมื่อสูญเสียความสัมพันธ์หลักไปอาจทำให้รู้สึกสูญเสียตัวตนบางส่วนที่สำคัญไปด้วยดังนั้นจึงเป็นช่วงสำคัญที่เราควรฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่มีอยู่แล้วเราอาจจะแบ่งปันเรื่องและก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เราไว้ใจนะคะให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ค่อยๆพัฒนาขึ้นยอมรับและขอบคุณความสัมพันธ์ดีๆที่มีโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับในอดีตค่ะนี่ก็เป็น6ขั้นตอนนะคะหยุดมูฟออนเป็นวงกลมนะคะใครที่ยังอยู่ในช่วงของการ อกหักหรือว่ายังมูฟออนไม่ได้ก็ลองใช้6ขั้นตอนนี้นะคะช่วยในการมูฟออนดูนะคะแล้วราคานี้ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวความจริงข่าวปลอมเรื่องราวของมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวัน

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะจอนจี้จะจากกันไปในวันนี้นะคะนำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องราวของมิจฉาชีพมาฝากกันค่ะวันนี้นำเรื่องของอย่าเสียเงินจ้างคนให้เช็คบัญชีให้นะคะเช็คเองได้ปลอดภัยกว่าค่ะช่วงนี้มีประชาชนบางส่วนกังวลว่าบัญชีธนาคารของตนเองอาจเป็นบัญชีเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงถูกธนาคารระงับการใช้งานนะคะจึงไปว่าจ้างบุคคลอื่นให้ช่วยตรวจสอบบัญชีให้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนค่ะอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเช็คแทนและไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ้างตรวจสอบนะคะเพราะอาจกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์หรือว่าหลอกซ้ำได้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะผ่านเว็บไซต์ www.thaipolisonline.go.thจากนั้นเข้าสู่ระบบแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองอย่าส่งให้คนอื่นเช็คแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลส่วนตัวหรือเอกสารสำคัญรหัส OTP หรือข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบนะคะภาพหน้าจอหรือข้อมูลที่บุคคลอื่นอ้างว่าต้องใช้เพื่อเช็คบัญชีเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ทำอะไรต่อและอาจนำไปสู่การถูกสวมรอยหรือว่าหลอกลวงซ้ำได้บัญชีของเราข้อมูลของเราเช็คด้วยตัวเองปลอดภัยกว่านะคะไม่ต้องจ้างไม่ต้องส่งข้อมูลให้ใครแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงตกเป็นเหยื่อซ้ำด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมิจฉาชีพที่จะทำให้เราเนาะสูญเสียเงินสูญเสียข้อมูลส่วนตัวโดยที่เราต้องไปจ้างเขาอีกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะณมุมเย็นจิตรกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดียวกันนี้17 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz หรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

MEDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 เมกะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมสภากาแฟชุมพรครั้งที่8 2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานจังหวัดชุมพรจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดสิโกประจำปี2569แบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้สถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสุภมาศสั่งสคบ.เดินหน้าเชิงรุกคคบ.เห็นชอบ63เรื่องเยียวยาผู้บริโภคกว่า24ล้านบาทสุรศักดิ์ประกาศทิศทางท่องเที่ยวไทยปี2570มุ่งสร้างมูลค่าดันไทยสู่เอเชียโนวัน High Value Destination อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ1ร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกหรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
3: สมมติว่านะประชาชนทุกคนในประเทศเราเห็นแก่ตัวประเทศไหนก็อยากออกไปชื่ออยากจะชื่อประชาชนราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัวเลือกผู้แทนมาก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลจะเห็นแก่ตัวไปทำตุลาการก็ตุลาการจะเห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งด้วยจะเห็นแก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร

กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่8 2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่8 2569ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเองพร้อมรับประทานอาหารว่างและกาแฟยามเช้าร่วมกันรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจหน้าที่โครงการและกิจกรรมสำคัญของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในงานมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ขยับร่างกายและสร้างความกระฉับกระเฉงในช่วงเช้าก่อนรับชมการแสดงปัญจักษ์ศรีรัตน์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรซึ่งได้นำเสนอทักษะและลีลาศิลปะการต่อสู้ของไทยและมลายูที่ผสมผสานความแข็งแรงความคล่องตัวและความสวยงามเข้าด้วยกันสร้างความสนใจและบรรยากาศที่สนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมสภากาแฟเป็นกิจกรรมที่จังหวัดชุมพรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆของจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและโครงการของหน่วยงานให้ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอันจะนำไปสู่การประสานงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชุมพรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อมาจังหวัดชุมพรจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดซิโกประจำปี2569แบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดซิโกประจำปี2569ณมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรนายประชาวิโรจน์ธินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ผู้แทนเทศบาลเมืองชุมพรตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมสำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดถือเป็นงานมหากุศลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับทั้งที่มีญาติและไร้ญาติซึ่งมีความงดงามและเชื่อมโยงกับประเพณีรับและส่งตายายของชาวพุทธในท้องถิ่นภาคใต้ตลอดจนการสืบทอดเจตนารมณ์ในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้เช่นเดียวกับการจัดพิธีชิงเปรตในประเพณีศาสตร์เดือน10การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มารอรับทานอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสริมสร้างความรักความเอื้ออาทรในชุมชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประเพณีทิ้งกระจาดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างอานิสงส์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมสืบไปต่อมาสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจชุมพรเพื่อรวมสนับสนุนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริต
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงตนและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจเข้าเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัวตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีวาระ3ปีและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนทั้งนี้การรับสมัครเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อมาสุภมาศสั่งสคบเดินหน้าเชิงรุกคคบเห็นชอบ63เรื่องเยียวยาผู้บริโภคกว่า24ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคคบครั้งที่5 2569โดยมีผู้บริหารสคบผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินเรื่องร้องทุกข์63เรื่องแบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์12เรื่องบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่อง12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องขณะเดียวกันสคบรายงานผลการดำเนินงานช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569รับเรื่องร้องทุกข์กว่า 11,434 เรื่องสามารถไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติกว่าครึ่งหนึ่งเยียวยาผู้บริโภครวมกว่า24ล้านบาทครอบคลุม177รายและส่งดำเนินคดี52คดีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่อาจผิดกฎหมายอาทิของเล่นสกุลชี่กว่า 31,200 ชิ้นและบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ประมาณ 15,000 ชิ้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้กำชับให้สคบเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายโดยพัฒนาระบบ OCPB Watchdog และ AI Scan เฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์รวมถึงผลักดันสินในการซ่อมหรือไรทูรีแพร์และยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าพร้อมยืนยันว่าหากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์รัฐจะเร่งดำเนินการแก้ไขและเยียวยาอย่างเหมาะสมทั้งนี้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ www.ocpb.go.th ต่อมาสุรศักดิ์ประกาศทิศทางท่องเที่ยวไทยปี2570มุ่งสร้างมูลค่าดันไทยสู่เอเชียโนวัน High Value Destination นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำปี2570 The Year of Transformation ณเวทีมวยราชดำเนินโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททนายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งปรับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยจากการให้ความสำคัญกับจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเอเชียโนวัน High Value Destination และเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยจะยกระดับการทำงานของททสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำสำหรับเป้าหมายสำคัญของปี2570ภายใต้แนวคิด The Winning Goal 2026ได้แก่การผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5การกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองในสัดส่วน 60-40 และยกระดับแบรนด์ Loyalty ของประเทศไทยให้ติดอันดับท็อป3ของเอเชีย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะดำเนินการผ่าน4แนวทางสำคัญได้แก่การปรับสมดุลตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวไปยังตลาดศักยภาพใหม่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand การพัฒนาเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่าน Life Economy Well-being Tourism Festival Economy และการจัดกิจกรรมระดับโลกตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีแนวทางจัดตั้งสถาบันผู้

2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:03 นลงเต็มที่เวลา 7:48 นจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะนะครับและก็วันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาร์โทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรูปทรงลักษณะและก็ขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากนะครับบางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนะครับเช่นมดหรือปูเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนั้นนะครับถูกค้นพบมาแล้วกว่า 40,000 ชนิดนะครับและก็ยังมีชนิดใหม่ๆนะครับถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดพบที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีความยาวเพียง 0.4 มม

นั้นนะครับและก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับมีความยาวลำตัว 12-13 เซนติเมตรนะครับหรือขนาด 25-33 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและก็แมงมุมพบได้ในแถบทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจะกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันยุงนะครับปลวกด้วงมดเป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางเกษตรนะครับและก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยและก็ดักเหยื่อนะครับในขณะที่บางชนิดไม่สามารถสร้างใยก็มีนะครับซึ่งจะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็รูปแบบการอยู่อาศัยของแมลงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆ นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าช่วยชาวบ้านในการทำนู่นทำนี่จะมีช่างภาพตามถ่ายภาพให้ท่านเก็บภาพน่าประทับใจอย่างนี้แล้วก็เท่ากับไปซื้ออาหารทานจ้างชาวบ้านทำกับข้าวให้ได้ทานสำหรับอาสาสมัครที่เข้าไปชาวบ้านก็ได้รายได
1: ้
0: สถานที่ประกอบการด้านท่องเที่ยวก็ได้มีภูไปพักร้านอาหารก็มีคนไปแวะแล้วก็บ้านเมืองถนนหนทางมันก็ถูกทำความสะอาดให้มันดีขึ้นช่วยบ้านนู้นขจัดข้าวของที่เขารู้สึกว่ามันกลายเป็นขยะเอาออกมาช่วยเขาล้างบ้านหรืออะไรต่างๆแบบนี้อันนี้เหตุเกิดที่หาดใหญ่นะครับ
1: คร
0: ับ กรณีแบบนี้ก็อาจจะสามารถทำให้ชวนให้เกิดขึ้นได้นะครับในจังหวัดน่านและไม่จำเป็นต้องบินมาไกลด้วยไม่ต้องเดินทางมาไกลด้วยเอาจังหวัดใกล้เคียงที่เขายังไม่โดนผลกระทบเนี่ยไปช่วยกันไห
1: ม
0: แบบนี้ค่าเดินทางมันก็น้อยเดินทางไม่ละระยะไกลพักสักคืน2คืนแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาตัวเองไปได้โดยปลอดภัยท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหรอกแต่ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนมาแล้วไม่ใช่แค่มาเก็บวิวสวยๆแต่มารับประสบการณ
1: ์
0: ที่ดีๆเมืองที่กำลังได้รับการเข้ามาช่วยเหลือด้วยอาสาสมัครเหล่านี้เขาก็ได้ประสบการณ์ที่ดีจากนักท่องเที่ยวว่าเห็นไหมลงมาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ชุดแฟชั่นลงมานะเขาลงมาเนี่ยเขาเตรียมเลยอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อจะมาช่วยเราทำความสะอาดจัดการกับพวกเศษซากอะไรต่างๆช่วยผู้สูงอายุบ้านของคนติดเตียงเพื่อจะทำให้เขาสามารถกลับเข้าบ้านได้โดยสบายใจการท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์แบบนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มานับหรอกครับว่าใช้จ่ายกันต่อหัวต่อคืนเท่าไหร่แต่นับว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยรอยยิ้มเกิดขึ้นทั้งสามฝ่ายฝ่ายเมืองที่ได้รับความช่วยเหลือฝ่ายคนที่ไปช่วยเหลือก็ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวมาเดินทางครั้งนี้นะมันมีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตของเขาเขามีรูปสวยๆไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเขาและพวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้ไปช่วยเขาทำความสะอาดแต่ได้เห็นกิจกรรมเหล่านี
1: ้
0: เราก็รู้สึกเห็นแล้วรู้สึกอิ่มใจท่องเที่ยวเชิงคุณค่าอันนี้อาจจะไม่ใช่มูลค่าแต่การทำนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจที่เงินซื้อไม่ได้ครับการเยียวยาชนิดใดก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การคนมาช่วยเพราะเขามีหน้าที่แต่เป็นเรื่องของคนที่มีน้ำใจต่างหากครับ
1: ครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วอย่างที่อาจารย์ไล่เล่าให้ฟังภาพรวมเลยแนวทางในการดูแลเยียวยาตอนนี้เนี่ยมีแนวทางไหนบ้างในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับ
0: อันนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ท่านรองนายกท่านยศนันเป็นคนดูแล
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นผมจะตรงนั้นแล้วก็มีทางมหาดไทยมีใครต่อใครที่เขาดูแลในเรื่องนี้ส่วนของท่านรองสุภจิตจริงๆแล้วเนี่ยท่านดูแลเรื่องการค้านะการผลิตแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรและเอสดีเพราะนั้นอันนี้ก็คงจะผมจะตอบในภาพของท่านที่ท่านอื่นดูแลเนี่ยคงไม่ได้แต่ผมก็เลยอธิบายในเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยครับต้องบอกว่าหลังจากนี้แน่นอนว่าจะเข้าสู่เรื่องราวของการท่องเที่ยวในช่วงของตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมด้วยจังหวัดน่านนี่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีความสวยงามมากๆด้วยแต่แน่นอนเมื่อมีน้ำท่วมมาเนี่ยความเสียหายต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะชูอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านต่อไปในช่วงไฮซีซั่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: โอ้น่านนี่มีความเก่าแก่โบราณ
1: ครับ
0: ความเก่าแก่ของเขาเนี่ยออกไปในทางเดียวกับกลุ่มร้านช้างมากกว่ากลุ่มร้านนาด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความเสน่ห์นะครับว่าวัดเก่าพันปีวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งนะครับที่นั่นมีแหล่งของหินที่คนโบราณใช้ทำหอกแล้วก็เป็นค้นพบว่ามีหัวของหอกที่รับแล้วพร้อมจะเป็นหัวของหอกนั้นเนี่ยเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่ก็เป็นอันซีนนะครับของประเทศไทยที่คนไทยเองก็อาจจะไม่ค่อยทราบน่านมีบ่อเกลือ ซึ่งสมัยก่อนเนี้ยในยุคโบราณการถนอมอาหารต้องใช้เกลือแล้วเกลือสินเทาเหล่านี้เป็นของที่มีค่ายิ่งกว่าทองและนั่นจึงทำให้น่านเป็นเมืองสำคัญยิ่งสำหรับการติดต่อระหว่างล้านนากับล้านช้างและกลุ่มอาณาจักรที่มีอิทธิพลแถวเนี้ยล้วนแล้วแต่ก็อยากจะต้องมาซื้อเกลือที่บ้านบ่อเกลือจังหวัดน่านผ้าทอผ้าลายผ้าท้องถิ่นแล้วก็ชุดแบบเสื้อที่เป็นเสื้อท้องถิ่นของน่านนั้นเนี่ยเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขา ล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดึงดูดนะครับในแง่ทางศิลปวัฒนธรรมให้คนมาดูโบราณคดีคนก็สามารถมาศึกษามามีส่วนร่วมได้ในขณะเดียวกันทางนู้นที่จังหวัดน่านก็มีคนหนุ่มสาวนะครับที่เขาไปพัฒนาให้มันกลายเป็นร้านกาแฟเท่ๆเก๋ๆมีการปลูกพืชแล้วก็ไปทำให้มันกลายเป็นเหมือนกับมีวิวที่เป็นแนวชนบทและดูเป็นเมืองที่น่าพักผ่อนท่องเที่ยวนะของพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเสน่ห์ของน่านที่ผู้คนกลับมาเล่าขานกันรวมทั้งน่านมีสนามบินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเดินทางที่ไปถึงได้ไม่ยากสำหรับคนที่ต้องบินไปจากที่ไกลๆนั่งรถไฟเดินทางไปจากภาคเหนือคนก็ไปแล้วก็บอกว่าประทับใจนะครับที่นั่นมีโรงแรมที่พักดีๆเยอะเลยทั้งที่เป็นโรงแรมแบบโมเดิร์นโรงแรมแบบบูติกแล้วก็การอยู่แบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านพวกนี้ล้วนแล้วแต่เมื่อเข้าไปนะครับถ้าเราเข้าไปโดยตั้งหลักว่าเราไปทั้งพักผ่อนหย่อนใจรับประสบการณ์ใหม่และจงใจว่าเราจะไปใช้จ่ายเรื่องของเราโดยอุดหนุนให้กับคนท้องถิ่นที่นั่นแบบนี้ท่องเที่ยวก็จะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือชุมชนแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เขาและมั่นใจให้เขาได้ว่าถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนพืชอย่างเช่นเวลาเนี้ยผมก็ไปช่วยทำงานวิจัยที่นู่นนะครับ
1: ครับ
0: ที่นู่นเขาได้เรียนรู้แล้วครับว่าระหว่างปลูกพืชไร่ประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อไปเทียบกับการปลูกฟักทองญี่ปุ่นใช้พื้นที่น้อยกว่าเก็บผลผลิตในระยะเวลาใกล้เคียงกันขอแค่ว่าจัดการให้มีน้ำเพิ่มนิดหน่อยราคาของเมล็ดฟักทองนะครับดีกว่าขายเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเกือบ40เท่าตัว
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: ใช้พื้นที่น้อยกว่าได้กำไรดีกว่าและไม่ต้องขนอะไรเป็นเครื่องจักรหนักเข้าออกเลยนะครับปลูกฟักทองแล้วตัวเนื้อฟักทองของมันเองนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์เลี้ยงวัวเขายินดีรับซื้อคือแทนที่จะไปขนลูกฟักทองลงมา50 70 150ลูกลงมาจากเขาอย่างนั้นค่ารถกระบะแพงในการขนลงขึ้นนะครับแล้วขนลงมาถ้าขายไม่หมดก็จะมีปัญหาเพราะมันจะเก็บไว้ตรงไหนแต่ถ้าขายเป็นเมล็ดฟักทองอย่างนี้ตลาดรับซื้อไม่มีอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดฟักทองที่จะเอาไปเพาะพันธุ์ปลูกต่อใหม่ได
1: ้
0: ขายเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างนี้กำไรกว่า 40% อีกอันหนึ่งก็คือพวกถั่วครับ
1: ครับ
0: พวกพืชถั่วอย่างเช่นถั่วลายเสืออย่างนี้มีตลาดรับซื้อที่สั่งเข้ามาในประเทศไทยสั่งซื้อประมาณปีละ 20,000 ตันแต่ทั้งประเทศไทยเวลานี้ที่ปลูกอยู่ถั่วลายเสือเนี่ยปลูกได้และส่งไปออกได้เพียงไม่ถึง 2,000 ตันต่อปีแปลว่ายังมีตลาดรับซื้ออย่างมาก
1: มากเลยครับ
0: ใช่ครับเพราะนั้นนี่เป็นรับพืชเหล่านี้นะครับไม่ว่าฟักทองตัวลายสาบเสือเหล่านี้เนี่ยเขาไม่จุ่งกับไฟเลยครับมันก็จะไม่มีประเด็นเรื่องเผาป่าทั่วเมื่อปลูกแล้วมันจะบำรุงดินมันดึงไนโตรเจนกลับลงไปในดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: มันเป็นพืชที่จะใช้พักแปลงนาก็ได้มันจะเป็นใช้พืชในการปลูกเพื่อสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นก็ได้ฟักทองก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตลาดรอรับซื้อในฐานะที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติที่เข้าไปทำงานในพื้นที่แบบนี้เนี่ยอยู่เป็นตัวอย่างมากมายนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราได้ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้าไปช่วยเขาวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขามีได้ในทางด้านวัฒนธรรมแต่วิถีในการปลูกพืชของเขาให้มันเปลี่ยนไปพืชสมุนไพรก็ขึ้นได้ดีในพื้นที่แถบนั้นนะครับและปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสมุนไพรโลกเราอยากจะให้ทำให้เมืองต่างๆชุมชนต่างๆที่เคยปลูกสมุนไพรหรือไปค้นพบสมุนไพรที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ของตนเองมีความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้นเนี่ยเตรียมตัวครับแล้วจะได้เชื่อมหน่วยงานของรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นอว.ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยต่างๆนะครับเพื่อจะไปบันทึกมันขึ้นมาแล้วใช้ AI นี่แหละครับแปลงมันให้มันกลายเป็นภาษาต่างประเทศมีภาพถ่ายสวยๆมีภาพถ่ายที่เข้าใจง่ายของเหล่านี้จะทำให้การประชุมและแสดงนิทรรศการเรื่องสมุนไพรโลกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านั้นเนี่ยเขาจะบันทึกได้ง่ายและรู้ว่าเขารู้อยู่แล้ว ว่าในลุ่มน้ำโขงของเรานั้นเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมสูงมากแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วเรามีอะไรเหรอและถ้ามีอย่างนั้นเราก็จะได้ชวนนะครับให้ SME สถาบันวิจัยต่างๆไปจดเอาไว้เลยว่าเนี่ยเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นทรัพย์สินที่อนาคตของเราถ้าเราจะร่วมทุนกับกระบวนการวิจัยในต่างประเทศแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ที่ผลจากการวิจัยนั้นอาจจะออกมาเป็นหยูกยาอาจจะกลายเป็นเครื่องสำอางอาจจะกลายเป็นสารตั้งต้นในสิ่งต่างๆที่ต้องใช้บางเรื่องอาจจะไม่ใช่เอาไว้เพื่อการรักษาโรคสมุนไพรไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องการรักษาโรคหรอกครับแต่สมุนไพรบางชนิดมันอาจจะกลายเป็นสารตั้งต้นของวัสดุศาสตร์บางอย่างก็ได้นะของพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำที่เรามีเป็นแต่เพียงว่าความรู้ทางงานวิจัยวิชาการของเราเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเพราะนั้นงบวิจัยเนี่ยควรจะต้องมีแล้วมุ่งเป้าเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในพื้นที่แถบนี้มันได้รับการบันทึกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ของแบบนี้ชาวบ้านเข้าถึงได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับถามเพิ่มเติมนิดนึงครับในส่วนที่อาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุทธมพันธ์กับควิกบิ๊กวินครับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอัปเดตไปตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วครับความคืบหน้าอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟัง
0: ในแง่ของ2คณะนะครับผมเป็นประธานให้กับ2คณะ
1: ครับ
0: คณะ1เป็นคณะว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศคณะนี้เราเห็นแล้วว่าเรามี FTA ที่เซ็นกันไปแล้วพอสมควรแล้วมีการเจรจา FTA ที่ยังกำลังเร่งกระบวนการให้มันเสร็จได้สำเร็จอันแรกคือ FTA ไทย EU ยุโรปช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะมากเลยครับในการเจรจาเพราะสมัยก่อนนั้นสภาพยุโรปยังไงเนี่ยเขาก็ถือว่าคู่ค้าสำคัญที่สุดของเขาก็คือสหรัฐวันนี้สหรัฐแกว่งกระบองเรียกว่าเจ็บกันเป็นแถวๆเพราะนั้นยุโรปก็จะมองกลับมาทางเอเชียด้วยความรู้สึกสายตาเป็นมิตรมากขึ้นการเจรจาก็เลยคืบหน้าได้ดีขึ้น2เรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตลาดใหม่ในช่วงเวลาที่ฮอร์มุซถูกปิดแล้วก็ช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งก็คือช่องที่จะเข้าไปหาคลองสุเอซเองก็ถูกระบบของกลุ่มโจมตีทางเรือนั้นไม่ได้บอกปิดกั้นนะครับแต่ทำให้ค่าระวางเรือและค่าประกันของเรือเดินเรือสมุทรที่ขนส่งสินค้าผ่านเข้าไปคลองสุเอซนั้นต้นทุนมันแพงขึ้นถึงขนาดที่เรือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาออกไปเลยก็มีมันจึงทำให้ประเทศที่จำเป็นต้องบริโภคเขาก็พยายามค้นหาเหมือนกันว่าแล้วมีใครที่จะขายให้เขาได้อีกเพราะสินค้าที่จะไปหาเขาตั้งแต่โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารเนี่ยเขาก็ต้องค้นหาว่าเรามีที่ไหนบ้างนี่เป็นโอกาสของไทยเหมือนกันครับในด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างที่สามในภาวะที่ประเทศจีนเขาเคยมีการผลิตล้นเกินเพราะสมัยนั้นเขากำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเร่งการบริโภคสร้างคนชั้นกลางของเขามีการผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมากตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่อุตสาหกรรมเหล็กไปจนกระทั่งถึงเคมีภัณฑ์แร่ธาตุและอื่นๆนะครับรวมไปถึงสินค้าราคาถูกที่ไปลงที่ไหนก็ตามในโลกนี้นั้นเนี่ยผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันยังไงก็สู้จีนไม่ได้หรอกครับเขาผลิตทีละเยอะๆเพราะนั้นต้นทุนต่อหน่วยของเขาจึงต่ำกว่าแต่ว่าพอเขาเริ่มการผลิตของเขาการบริโภคเขาช้าลงแต่การผลิตเขาเนี่ยยังอัดเต็มสตรีมอยู่นั้นก็เลยกลายเป็นว่าเขามีสภาพการเทขายในราคาที่ถูกมองได้ว่าอาจจะเป็นการทุ่มตลาดเพราะนั้นเมื่อผู้บริหารของไทยได้พบกับฝ่ายจีนก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่านี่เป็นปัญหานะเขาก็อธิบายมาตรงไปตรงมาก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นพลังของเขาในการส่งขึ้นไปแล้วมันก็สาดลงมาโดนทั่วโลกแหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าตามกติกา WTO ประเทศสามารถกางร่มให้กับตัวเองได้ถ้าใครกางร่มได้เร็วกางร่มได้เป็น ท่านก็จะไม่เปียกฝนแต่ถ้าท่านรีดีรอไม่กางร่มท่านย่อมจะเปียกฝนเพราะนั้นคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศกำลังเร่งไล่ดูเรื่องนี้ครับว่าแล้วเราจะดูเรื่องการกางร่มยังไงให้ถูกต้องตามกฎ WTO และแต่ต้องกางร่มให้เป็นกางร่มให้เร็วไม่ใช่แค่กางร่มโดยไม่ผิดกติกานะฮะแล้วเมื่อกางร่มแล้วมันก็จะมีลมเปลี่ยนทิศแล้วทำให้ฝนสาดมาจากด้านข้างบ้างมาจากด้านหลังบ้างก็ต้องขยับร่มให้เร็วและทันอันนี้เป็นเรื่องของคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างนี้ถือเป็นควิกวินชนิดหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องว่าการตะกุยดูนะครับซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ท่านทินดีซึ่งกำลังจะเป็นปลัดกระทรวงในเร็ววันเนี่ยเมื่อท่านปลัดเดิมท่านเกษียณอายุราชการไปท่านได้ใช้ AI ครับเข้ามาวางตรวจระบบเพื่อจะเก็บข้อมูลว่าผู้ที่มาเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น อยู่ในห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นั้นเมื่อเอาไปภาพอยู่บนฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นเช่นท่านลงไปภาพอยู่กับข้อมูลของกระทรวงการคลังที่ขึ้นทะเบียนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งบางทีพวกเราก็จะเรียกบัตรนี้กันอย่างไม่เป็นทางการว่าบัตรคนไม่ค่อยมีตังค์นะครับ
1: แล้วก็คุ้นปากนะอาจารย์นะว่า
0: คำถามก็มีว่าเพราะ AI มันโชว์ให้เห็นแล้วนะฮะว่าเมื่อมันตรวจแล้วเนี่ยมันพบว่ามีคนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ดันไปเป็นกรรมการของหลายบริษัท
1: มันย้อนแย้ง
0: มันย้อนแย้ง
1: ย้อนแย้ง
0: บ้างก็ไปมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในหลายบริษัทไปเป็นผู้เป็นเจ้าของของอาคารคอนโดมิเนียมห้องชุดเป็นชั้นๆเลยก็มี
1: ครับ
0: คำถามก็คือเธอก็คงจะจนนั่นแหละแต่มีคนยืมชื่อเธอมาบังหน้าใครที่อยู่ข้างหลังเหรอ
1: ครับ
0: AI มันจะไล่ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเราจะพบว่ามีนอมินีไงครับเพราะนั้นควิกวินในเรื่องการค้าการระหว่างประเทศคือการค้นเจอพวกคนที่เข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่สนับสนุนและสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นการแฝงอยู่ในระบบเศรษฐกิจของเรา
1: ครับ
0: ถ้าเราสามารถนะครับดูแลถ้าเราคิดเป็นการดูแลสวนผลไม้ของเราก็แล้วกันเราควรจะต้องไปถอนหญ้าที่เราไม่ได้ดั่งตั้งใจจะปลูกแต่มันขึ้นเองถอนวัชพืชออกส่วนไหนที่มันเป็นเรื่องที่ต้นไม้ที่เราปลูกแล้วอยากจะให้ตัวก็คือ SME ของเรานั้นเนี่ยหาปุ๋ยใส่ให้เขาเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเรามองแค่ว่าเงินกู้ท่าเดียวจะเป็นปุ๋ยจริงๆแล้วการมีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งนะครับในคณะทำงานที่ท่านสุภกิจตั้งอีกคณะหนึ่งก็คือคณะที่ท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานท่านก็ไปปรึกษาหารือเรื่องนี้อย่างที่ผมเล่าเนี่ยกับสมาคมสภาวิชาชีพบัญชี
1: ครับ
0: เพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME รายเล็กๆทั้งหลายนั้นเนี่ยการค้าขายเขาไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่เวลาเขาจะไปขอแหล่งเงินกู
1: ้
0: ผู้จะให้กู้ก็จะขอดูการปิดบัญชีของบริษัทนั้นกิจการนั้นซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปนั่งปิดให้เขาเยอะแยะขนาดนั้นหรอกครับแล้วก็บอกว่าถ้าหาผู้สอบบัญชีรายใหญ่ๆก็ราคาแพงสภาผู้สอบบัญชีเห็นประเด็นท่านก็เลยให้คำแนะนำว่าเดี๋ยวท่านจะไปทำให้มีการอบรมหลักสูตรเพื่อจะให้คนที่จบปวช.ปวส.หรืออื่นๆนะครับสามารถมากลายเป็นผู้มีสิทธิสอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะทางระดับกิจการระดับ S หรือระดับเล็กๆเนี่ยนะฮะเพราะบัญชีของเขาจะไม่ซับซ้อน
1: ง่ายๆ
0: จะได้มีผู้สอบนะจะได้มีผู้สอบที่ราคาไม่ต้องสูงมากงานเพราะมันไม่ได้ยากงานยากมากแต่เมื่อสอบเสร็จแล้วปิดบัญชีให้เรียบร้อยมีลายเซ็นโดยถูกต้องรับรองได้นั้นเนี่ยก็จะได้ทำให้สภาสมาคมด้านการให้กู้ก็คือบรรดาสถาบันการเงินเขาก็สบายใจขึ้นในการที่จะปล่อยกู
1: ้
0: เพราะเอกสารพร้อมมาตรฐานทางเอกสารถูกต้องแบบนี้ก็จะเป็นการช่วย SME ไปในตัวอย่างนี้ก็ถือเป็นควิกวินน่าจะพอได้ครับ
1: ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับที่ท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับให้เกียรติด้วยช่วงท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่ติดตามอาจารย์ด้วยครับอยากจะฝากอะไรส่งท้ายสักเล็กน้อยครับอาจารย์เชิญครับ
0: ในขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้ปลายสิงหาจะเริ่มต้นกันยาถ้าดูกันตามแผนที่ทางอากาศก็คือพยากรณ์อากาศซูเปอร์เอลนีโญจะเริ่มจริงๆเดือนตุลานี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีจะมีพื้นที่ในประเทศไทยที่จะยังคงต้องเจอปัญหาน้ำท่วมจะมีพื้นที่ในประเทศไทยที่เจอปัญหาภัยแล้งและบางพื้นที่จะโดนทั้งแล้งและท่วมอันนี้ข้อมูลมันขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยจึงอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนเราเป็นประเทศที่ประชากรต่อหัวใช้น้ำสูงเป็นอันดับ5ของโลกเราใช้น้ำค่อนข้างฟุ่มเฟือยครับถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำของเราไม่ว่าจะเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการใดๆรักษาน้ำสะอาดน้ำดิบน้ำจืดของเราไว้ให้ดีนะครับเพราะมันจะระเหยเร็วมากนับแต่นี้ไปและดูแลวิธีการใช้น้ำของเราเพื่อให้เราไม่ใช้น้ำสิ้นเปลืองเพราะน้ำยังไงก็เป็นเงื่อนไขของการพัฒนาเศรษฐกิจการรักษาสังคมและการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์วีรศักดิ์ดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้เรื่องของการประหยัดนะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่การใช้น้ำในแต่ละครั้งในแต่ละวันเนี่ยเราบางทีแปรงฟันอายุตัวอย่างชัดๆเลยก็ปล่อยน้ำเปิดทิ้งไหลไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะเข้าสู่เรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันประหยัดเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามรายการอยู่นะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับที่วันนี้ท่านมาพูดในหลายประเด็นเลยมาตรการในการดูแลเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านการเยียวยาของหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็ควิกบิ๊กวินครับซึ่งต้องบอกว่าเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นด้วยนะครับแน่นอนข้อความยังคงเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับในขณะเดียวกันครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินหน้าปราบอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบใหม่นะครับเน้นการบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ละเว้นนะฮะไม่ละเว้นแม้ผู้มีอิทธิพลเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จแล้วก็ความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับโดยมีคณะทำงานที่บูรณาการร่วมกันนะครับทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.เลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงพร้อมเพรียงกันเลยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็สรุปไว้ใจความสำคัญคือรัฐบาลประกาศตัวครับเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นครับเรื่องของการทำงานแบบร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลนำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลประเด็นสำคัญสามด้านนั่นก็คือ1อุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และก็การใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติขยายผลถึงเส้นทางการเงินนายทุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามนอมินีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและก็การดำเนินการควบคุมการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนะครับภาพรวมความสำเร็จและก็การเดินหน้าเรื่องของความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับไปดูเพิ่มเติมต่อได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งจะลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับเดินหน้ามาช่วงท้ายรายการและขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับจับประเด็นเป็นข่าวทุกเรื่องราวนะครับที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วบรรลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: พอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: การให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
10: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่อหาทางยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามารถไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาปิดบังความจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
5: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
6: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่กิตเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่กิตก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝน ตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์แล้วก็ควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายและวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
8: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพ พื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
10: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ด้านนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสาน

พลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

0: อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองครับแล้วก็วันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569นะครับถึงมาท้องทรงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณประกอบผมเรียนทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับสุภเดชธรรมฤดีนะครับลงเป็นเพจทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับผลิตคำพิระคุณกรศิริทักษ์และเดชธรชัยโสดานะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับผมมาการออนไลน์ผ่านโทรศัพท์นะครับนะแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ข่าวแรกเริ่มต้นที่พระอัจฉริยภาพของพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับกับการเตรียมพร้อมนะส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าก่อนเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยวันนี้นะครับซ้อมที่ผ่านมาในวันนี้นะครับสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์นับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งกีฬาในระดับนานาชาติต่อไปส่วนนักกีฬาประเภทอื่นๆที่แข่งขันในเอเชียนเกมส์นะครับก่อนที่จะติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลและก็ฟุตบอลนะครับน้องเอชทีนะครับน้องเอชทีก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับว่าได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับรวมถึงคณะทีมโปโลน้ำนะฮะก็ดึงจีนรัสเซียฮังการีเข้าร่วมซ้อมนะครับเพื่อยกระดับก่อนลุ้นศึกเอเชียนเกมส์นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมส์นะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับนะก็เดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลวอลเลย์บอลก่อนนะฮะแล้วก็ไปเอเชียนเกมส์นะครับวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะครับคว้าแชมป์กลุ่มนะฮะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียนะครับการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับวันนี้นะครับไทยลงแข่งขันที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในการแข่งขันนัดที่3ของกลุ่ม B นะครับผลงานที่ผ่านมาของเรานะครับทีมอันดับที่17ของโลกชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับคาซัคสถานทีมอันดับที่41ของโลกนะครับซึ่งลงสนามมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนอันดับที่2ของกลุ่มนะครับโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนตัดสินใจนะพักผู้เล่นหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นทัดดาวที่แจ้งนะครับนะแล้วก็ส่งผู้เล่นที่มีโอกาสลงมานะฮะขยับขยายนะและโชว์ดาวรุ่งประสบการณ์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชมพู่พมาเกิดปลานะครับทิพแก้วกัลยากมุลทลานะครับบีมพินพิชาโปกรัมบุญบีมชัชนอมโมกศรีออมสินสันติภาพรจันทวิสูตรโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับแล้วก็มีเอยกัญญารัตน์คำวงเป็นลิเบโรนะผู้เล่นรับอิสระครับผมพูดว่าไทยชนะไปนะครับ3-1เซตเซตแรกชนะ25-22เซตที่2ชนะ25-16เซตที่3นะคาซัคสถานฮึดกลับมาชนะบ้างนะครับ25-23นะครับเซตที่4ไทยก็เน้นมากขึ้นนะชนะ25-11นะคว้าชนะ3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มนะครับคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแชมป์รายการนี้นะยืนยันที่เรามุ่งมุดหมายเราตั้งเป้าไว้เราจะแชมป์รายการนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาแบบอัตโนมัติซึ่งเรายังไม่เคยได้นะครับเรามีหมุดหมายที่จะเข้าถึงรอบรองและรอบชิงและคว้าแชมป์นะครับส่วนถ้าเราพลาดนะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เราพลาดนะไม่อยากให้ไทยพลาดนะครับ 1-3 ก็จะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2027นะครับรอเชียร์นะฮะนักวอลเลย์บอลของเราต่อไปนะครับว่าจะไปนะไกลได้แค่ไหนผมเชื่อว่านะกองเชียร์แล้วก็ผู้เล่นของเรานะมีความมุ่งมั่นเต็มที่นะที่เราจะผ่านเข้าถึงรอบชิงและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับส่วนวันนี้เช่นเดียวกันครับที่ห้องแถลงข่าวสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามประเทศเวียดนามนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนว่า AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกและทีมชาติเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมนะครับภายในงานแถลงข่าว อันโทนีฮัสซันกล่าวว่าถึงแม้ว่าเกมแรกเราจะแพ้ 0-2 นะครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเราสร้างโอกาสมากมายนะครับแล้วก็มีสถานการณ์อีกมากมายรวมถึงโอกาสที่จะเป็นจุดโทษแต่เราก็มีโอกาสทำประตูได้ชัดเจนนะครับแล้วก็การที่ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามนะฮะอย่างแพทริกเนี่ยได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์และเป็นซุปเปอร์เทปซุปเปอร์เซฟหลายครั้งนะครับสะท้อนเห็นว่านะแนวรับผู้รักษาประตูของเวียดนามแข็งแกร่งจริงๆเราอาจจะผิดหวังกับผลสกอร์ที่ออกมาแต่ภาพรวมเราเล่นด้วยความเชื่อมั่นและเกรงวันพรุ่งนี้เราจะลงสนามด้วยความเชื่อว่าเราจะทำได้นะครับอันเทอร์เนสันบอกว่าฟุตบอลมีหลากหลายอารมณ์ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานต้องเดินทางต่อเนื่องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในฐานะทีมก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่นานมากแต่มาถึงรอบชิงชนะเลิศคิดว่านะเกมแรกเราเล่นได้ดีแต่เกมนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปนะครับเคารพเวียดนามด้วยว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งคิดว่านะครับเราจะสร้างโอกาสมากมายและสมควรได้อะไรมากกว่านี้จากเกมนั้นนะครับแล้วก็เราจำได้ว่าเราเล่นได้ดีนะแล้วก็เรารู้ว่านะในเกมต่อไปที่จะเจอกับเวียดนามเราจะสู้ได้อย่างไรด้วยความมุ่งมั่นนักเตะที่มีนะครับเราทำงานหนักแล้วก็เรามีแฟนบอลที่สนับสนุนเราเยอะมากนะครับแล้วก็นักเตะดาวรุ่งของเราหลายคนโชว์ศักยภาพแล้วก็สร้างพลังให้ผมนะได้ตัวเองได้ทำให้เกมวันพรุ่งนี้นะเราจะลงสนามไปโดยการปราศจากความกลัวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ชื่นชมเหมือนกันว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าเรามีความมุ่งหมายนะครับเราเชื่อว่าเราจะคว้าแชมป์แพ้คว้าชนะกลับมาได้นะครับส่วนทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยบอกว่าทีมนะของเราเนี่ยรับใช้ทีมชาติแล้วไม่มีคำว่าชุด A ชุด B นะแต่ละคนมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับให้ความเคารพกับเวียดนามเป็นทีมที่ดีอีกทีมหนึ่งฟุตบอลมีแพ้มีชนะนะถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมแรก0-2แต่เชื่อมั่นว่าเราจะเก็บชัยชนะได้คิดว่าในแง่ของทีมน้องๆทุกคนไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ในสภาพใจที่ดีเชื่อมั่นว่าเราจะกลับมาคว้าชัยชนะในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอกำลังใจเชียร์แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับซึ่งเกมการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้อาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2เวียดนามเจอกับไทยนะครับเวลา 20:00 นที่มีดินสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของ True Vision Now นะครับดูฟรีด้วยครับแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ True Vision Now นะครับได้ดูกันนะครับแล้วก็นัดแรกมีปัญหานะครับก็ทางสู่นั้นเขาได้เปิด YouTube นะ True Vision Now ให้ดูกันนะครับนะก็แฟนฟุตบอลนะครับก็ได้ดูฟรีแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากฟุตบอลนะครับมาเรื่องของเอเชียนเกมกับความเตรียมพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องของเอ็กซ์ตรีมครับก็มีความมุ่งมั่นเหมือนกันนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้อง ST ครับวาริยาสุโกเสพนะก็หวังว่าติดท็อป3คว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอกิประเทศญี่ปุ่นนะครับในส่วนของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด9คนนะครับแข่งขันแบบประเภทสเก็ตบอร์ด7คนจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วริษยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดที่เคยสร้างความประทับใจในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสนะครับตอนนั้นไปแค่12ปีตอนนี้ความเก่ามามากขึ้นประสบการณ์มามากขึ้นนะครับ ST วริยาสุขเกษมนะก็บอกว่านักกีฬาทั้งหมดนะกับจากการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นที่สนามเอ็กซ์ตรีมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.หัวหมากนะครับน้อง ST บอกว่าการซ้อมนะแล้วก็ทำหน้าที่นะครับเราเล่นอย่างเต็มที่ซ้อมอย่างเพื่อเกิดความแน่นอนนะรวมถึงพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับเนื่องจากต้องใช้ทั้งพละกำลังความอึดและความทนทานของร่างกายในการแข่งขันสนามกลางแจ้งนะครับ ST บอกว่าสนามเรื่องของสนามเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพอากาศไม่เคยกังวลนะขณะที่การฝึกซ้อมตอนนี้เน้นไปเรื่องของการเล่นท่าทางฝึกซ้อมให้ชัวร์ทำอย่างไรให้สามารถทำท่าต่างๆได้มากที่สุดภายใน45วินาทีโดยที่เราไม่เหนื่อยด้วยนะครับ45วินาทีนะครับโดยที่เราไม่เหนื่อยด้วยซึ่งเราก็ต้องวางแผนและก็ทำทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดนะครับวริยาบอกว่านะฮะน้องเอทีบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่2ของตนนะครั้งก่อนมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะอันดับที่5นะครั้งนี้อยากจะทำผลงานติดท็อป1ใน3นะครับคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกที่ที่ไปแข่งขันมีความตื่นเต้นประหม่าบ้างนะฮะแต่ก็บางทีก็เคยร้องไห้นะครับแต่ว่านะเพราะว่า ควรเก็บควรประมาณนะแต่ว่าพอผ่านประสบการณ์หลังจากที่ผ่านมาการกีฬาโอลิมปิกเกม2024ไปแล้วแล้วก็แข่งขันหลายๆรายการมากขึ้นนะครับประสบการณ์ต่างๆทำให้มีความมั่นใจไม่กลัวเก็บนะครับมีความตั้งใจนะฮะแล้วก็สามารถเล่นได้เกือบทุกอุปกรณ์หวังว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้จะได้ผลการแข่งขันออกมาที่ดีครับเป็นกำลังใจให้กับน้องเอสทีและก็ทีมนักกีฬาเอ็กตรีมนะครับนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะครับส่วนอีกสมาคมครับก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันครับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยครับเดินหน้านะครับเตรียมความพร้อมทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับเปิดสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์นะครับภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะต้อนรับทีมโปโลน้ำจากจีนรัสเซียและฮังการีเข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกับทีมนักกีฬาไทยเพื่อยกระดับและสร้างประสบการณ์จากเกมในระดับนานาชาตินะครับมักซิมคอนดอนสกี้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยบอกว่าการฝึกซ้อมร่วมกับทีมต่างชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นการยกระดับนะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่านักกีฬาแต่ละชาติที่เข้ามาแข่งขันนะครับจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปทำให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ปรับตัวและท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาจีนรัสเซียและฮังการีต่างนำสิ่งที่แตกต่างนะครับมาสู่สระว่ายน้ำทั้งแนวทางสร้างด้านแท็กติกนะสภาพร่างกายและวิธีคิดเกี่ยวกับเกมสิ่งสำคัญที่สุดคือนักกีฬาของเราไม่ได้เพียงแค่ฝึกซ้อมหนักขึ้นหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นแต่กำลังเรียนรู้เรื่องที่จะคิดและแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างมากในเวลานี้ของเตรียมทีมนะครับแม็กซิมบอกว่าการได้เผชิญหน้ากับทีมระดับนานาชาติทำให้ทีมงานมองเห็นจุดแข็งของทีมไทยแล้วก็จุดอ่อนของเรายังมีช่องว่างจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปโดยนักกีฬาได้เรียนรู้การเล่นภายใต้ความกดดันและตัดสินใจให้เร็วขึ้นในการรับมือกับการประทะที่แข็งแกร่งรวมถึงการรักษาสมาธิช่วงเกมที่มีความเข้มข้นและกดดันสูงนะครับซึ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยกล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนในเวลานี้คือนักกีฬามีความมั่นใจอย่างมากขึ้นในการรับมือกับเกมที่มีความเข้มข้นและเข้าใจมากขึ้นว่าการเล่นโปโลน้ำในระดับนานาชาติต้องการอะไรจากพวกเขานะทั้งร่างกายแท็กติกและจิตใจการฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบสิ่งที่ดีนะให้กับเราสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้แต่เราได้จากการฝึกกันเองนะครับแล้วก็ได้แรงกดดันการแข่งขันจริงนะจากนานาชาตินะครับแม็กซิมบอกว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับจะเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่เชื่อว่าประสบการณ์จากการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชั้นนำในครั้งนี้จะช่วยให้โปโลน้ำทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการรับมือความท้าทายบนเวทีเอเชียนเกมนะครับจากนั้นครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามการก้าวสู่ปีที่2ของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026ครับเดินหน้าปั้นพลังเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพระดับโลกครับเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2อย่างเต็มพลังครับสำหรับโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬากอล์ฟไทยอย่างเป็นระบบครบวงจรมุ่งเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศพร้อมยกระดับทักษะความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและการแข่งขันในระดับนานาชาติโครงการเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.โดยมุ่งสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคได้เข้าถึงการฝึกซ้อมการแข่งขันและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางกีฬาอย่างเท่าเทียมเป้าหมายสำคัญของโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับมุ่งรักษาและต่อยอดนะครับศักยภาพของนักกอล์ฟหญิงไทยพร้อมขยายฐานนักกีฬารุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเน้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่ระดับอาชีพนอกจากการพัฒนาด้านกีฬาแล้วโครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจเปิดโอกาสให้เยาวชนมองเห็นเส้นทางอาชีพในวงการกีฬารวมถึงการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตนักกีฬาและชุมชนในระยะยาวทั้งนี้อยู่ในภายใต้เป้าหมายระยะยาวนะครับของเชียร์นี่to the LPGA Los Angeles 2028นะครับจาก4ภาคสู่เส้นทางแห่งโอกาสเส้นทางการพัฒนานักกีฬาแบ่งออกเป็น3สเตจนะครับตั้งแต่ค้นหาศักยภาพไปจนถึงการฝึกซ้อมเข้มข้นและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาตินะครับสเตจที่1ทำไปแล้วนะครับค้นหาเม็ดเพชรใหม่ ทั่วประเทศไทยนะค้นหาตัวแทนจาก4ภาคนะครับโดยการให้กอล์ฟเยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพนะก่อนกระบวนการผ่านการประเมินและคัดเลือกเหลือ100คนนะเข้าสู่แคมป์พัฒนาศักยภาพในสเตจที่2นะครับสเตจที่2เนี่ยพัฒนาศักยภาพแบบครบมิตินะนักกีฬาทั้ง100คนจะเข้าสู่แคมป์นะแคมป์ฝึกซ้อมอย่างที่ออกมานะพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นกอล์ฟครอบคลุมเรื่องของความรู้ด้านกีฬาและสุขภาพการวางแผนการแข่งขันรวมถึงทักษะสภาพจิตใจการควบคุมอารมณ์จะตลอดจนซอฟต์สกิลนะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นในการที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับนอกจากนั้นจะคัดเลือกนักกีฬานะครับจาก100คนให้เหลือ36คนสุดท้ายครับเข้าสู่สเตจที่3นะครับสเตจที่3เนี่ยยกระดับสู่การประสบการณ์เวทีโลกนะครับกับ36นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในหลายมิตินะครับพร้อมสร้างประสบการณ์และก็การแข่งขันและการฝึกซ้อมในระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและทักษะที่จะเป็นต่อการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพนะครับซึ่งมากกว่าการฝึกกอล์ฟก็คือการสร้างนักกีฬาอาชีพหัวใจสำคัญของไทย Domestic Power คือการพัฒนานักกอล์ฟนักกีฬาอย่างรอบด้านเพราะว่าเป็นนักกีฬามืออาชีพไม่ได้วัดเพียงแค่ฝีมือในสนามนะครับนักกีฬาจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านกีฬาสุขภาพจิตใจและการวางแผนการควบคุมอารมณ์การสื่อสาร Soft Skill รวมถึงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาเพื่อก่อให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ของนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตและสนับสนุนซึ่งกันและกันในอนาคตนะครับก็เป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแห่งประเทศไทยครับไทย LPGA นะครับคุณอานันต์เผือกพิบูลนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งนะครับประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สนามกอล์ฟต่างๆนะครับซึ่งเป็นภาคีสมาชิกนะครับสำหรับศูนย์เยาวชนสำหรับศูนย์เพชรแบดงานนะครับประดับเข้าสู่วงการกอล์ฟนะครับหมุดหมายที่สำคัญนะครับได้คุยกับคุณอานันต์นะครับท่านนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับบอกว่านะฮะเราจะสร้างนักกีฬาของเรานะหมุดหมายก็คือโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสนะครับท่านบอกว่าเอเชียนเกมนะได้เหรียญแล้วนะซีเกมได้เหรียญแล้วนะครับแล้วก็โอลิมปิกเกมนะฮะหมุดหมายสำคัญรอติดตามกันนะครับนะว่าเส้นทางของนักกอล์ฟของเราที่สร้างโดยนะสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแห่งประเทศไทยนะครับโครงการนี้ครับ Domestic นะครับเรื่องของกอล์ฟนะจะไปในทิศทางไหนก็ขอบคุณกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายกอล์ฟนะฮะที่นครนายกเนี่ยร้อยฮิลนะฮะที่สนับสนุนให้กับนักกอล์ฟนะ100คนนะมาเข้าค่ายฝึกทักษะต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังแล้วจะคัดเหลือนักกีฬา36คนหัวกะทินะครับนะไปฝึกกันต่อแล้วก็ก้าวสู่นักกอล์ฟตัวกอล์ฟระดับนานาชาติต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้แหมเวลาไม่พอนะฮะที่จะรายงานผลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพหรือว่าชิงแชมป์โลกนะฮะแข่งกันที่อินเดียนะครับ BWF World Championship นะครับก็หลายๆคู่นะแหมก็ไปตามคาดหลายๆคู่ก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับในการแข่งที่อินเดียที่ผ่านมาของเราน้องหมิวพรปวีช่อชวงกลับมาแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับเหรียญทองแดงนะครับของน้องหมิวพรปวีแต่ว่าในประเภทหญิงเดี่ยวนะแชมป์เป็นของอันแซยองนะครับแรงจริงๆแข็งแกร่งจริงๆนะครับชนะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะครับ2-0เกม21-17 21-14คว้าแชมป์นะครับชายเดี่ยวนะทางด้านของอเล็กซานเดียนะครับเอาชนะทางด้านของโคไดนาโอกาจากญี่ปุ่นขาลอยเลยนะครับ21-11 21-11นะครับนะส่วนชายคู่เนี่ยนะครับเป็นคู่ของจีนนะครับชนะของเหลียงกับหวังนะเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะครับนะก็2-0เกมเช่นเดียวกันนะคู่จีนชนะนะครับหญิงคู่เนี่ยน่าจะพลิกล็อกนะคู่ของจีนนะครับเบคฮานานะฮะเอาชนะคู่ของน้องตู้เย็นนะจากจีนนะครับ2-0เซตนะ2-0เกม21-15 21-15นะครับส่วนคู่ผสมนะฮะแชมป์เป็นของจีนนะฮะขออภัยแชมป์ของฝรั่งเศสนะครับเดรูกับกิเคลนะใช้ชนะคู่ของหวงดงปิงนะนะครับไป2-1เกมนะครับ22-20 19-21 และ21-15นะครับก็ถือว่าพลิกล็อกหลายคู่เลยทีเดียวนะครับฝรั่งเศสเนี่ยคว้ามา2แชมป์นะในการแข่งขันรายการนี้นะครับคว้าไป2แชมป์นะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คือแบดมินตันนะหมุดหมายต่อไปของแบดมินตันเนี่ยนะก็เอเชียนเกมแหละครับรอดูนักกีฬาของเรานั้นในหมุดหมายของเอเชียนเกมว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลถ้วยของไทยครับนอกจากไทยลีกที่จะเปิดฤดูกาลนะครับฟุตบอลถ้วยก็เตรียมเหมือนกันครับช้าง FA Cup ครับโอ้โหนี่รอบคัดเลือกก็เริ่มจับฉลากกันแล้วนะครับซึ่ง เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับน้ำแร่ธรรมชาติราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจับสลากประกบคู่การแข่งฟุตบอลช้าง FA Cup ฤดูกาล 2026-2027 รอบคัดเลือกนะครับในปีนี้เนี่ยโอ้โหมีทีมที่เข้าแข่งขันนะครับรวมทีมจากไทยลีกด้วยนะครับ82สโมสรนะครับไทยลีก16ไทยลีก2 12ไทยลีก3 32ไทยแลนด์ซามิโปร13ทีมสโมสร FA Membership อีก9ทีมนะครับซึ่งในการแข่งรอบคัดเลือกจะมีทีมไทยลีก2 12ทีมไทยลีก3 32ทีมไทยแลนด์แชมเปี้ยนโปรลีกนะครับ13ทีมนะขอภายนะไทยแลนด์แชมเปี้ยนโปรลีก13ทีมและสโมสร FA Membership อีก9ทีมแข่งขันในรูปแบบรอบคัดเลือกนะครับเนื่องจากมีทีมสมัครเข้ามา82ทีมสมัยรอบคัดเลือกจะมีทีมที่ชนะบ่าย30ทีมแล้วก็อีก36ทีมจะมาเจอกันเพื่อหาผู้ชนะ18ทีมรวมเป็น48ทีมผ่านเข้าเล่นรอบ64ทีมสุดท้ายร่วมกับทีมจากไทยลีกอีก16ทีมนะครับการแข่งขันนี่จะเริ่มแล้วนะผมดูการแข่งรอบคัดเลือกเนี่ย22ถึง23กันยายนนะครับเดือนหน้าแล้วนะซึ่งนี่คือมุ่งหมายสำคัญของฟุตบอลถ้วยนะแชมป์รายการนี้ไปแข่งถ้วยของเอเชียด้วยนะครับฟุตบอลช้างเอเบคัพเนี่ยไม่มีที่ว่างของทีมแพ้นะครับแชมป์เนี่ยโอ้นอกจากจะครองแชมป์เพราะว่าถ้วยเป็นถ้วยบริษัทอีกถ้วยนึงของไทยนะครับแชมป์ได้5ล้านนะครับแล้วก็ไปแข่งขัน AFC Champions League Elite นะครับรอบลีกสเตทด้วยนะฮะหลายทีมนะไปไทยลีกไม่ได้บุญหมายนะไม่ใช่ทางลัดหรอกแต่เป็นถ้วยนะที่แบบว่าลุ้นฟุตบอลถ้วยมีโอกาสไป AFC Champions League Elite นะรอบลีกสเตทมีโอกาสมากกว่าด้วยหวัง5ล้านหวัง1แสนนะขอภาย5ล้านแชมป์1ล้านรองแชมป์นะโอ้โหแล้วก็มีรางวัลพิเศษมากมายนี่ก็เป็นบุญหมายสำคัญนะของทีมที่เป็นทีมรองนะที่มีโอกาสที่จะเป็นแจ็คลมยักษ์นะเข้าสู่รอบชิงหรือเข้าสู่แชมป์นะนี่รอติดตามกันนะครับรายการนี้นะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับนะปลายเดือนนี้แหละกับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2020รอบคัดเลือกนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอยู่ในสายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า UAE นะครับแล้วก็มีเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักนะครับตอนนี้เนี่ยทั้ง3นัดของเราแข่งเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับ31สิงหาคม3กันยายนและ6กันยายนนะครับทั้งแมตช์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะแข่งเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมมาให้กำลังใจกันครับแต่ว่าบัตรเข้าชมมันดูแล้วก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับต่ำสุดใน100บาทแพงสุดเนี่ย200บาทนะครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้ซื้อจองเข้าชมแล้วนะครับส่วนแฟนรายการที่ไปไม่ได้ไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ใน Facebook YouTube ของไทยรัฐนะเขาก็ถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับให้เราได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับนะฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็เขาบอกว่าเรื่องของบัตรหน้างานนะเปิดให้ขายนะครับนะครับให้เข้าชมนะส่วนช่องทางที่ไปชมในสนามไม่ได้ก็ดูทางการถ่ายทอดสดของไทยรัฐนะครับนะที่ไหนก็เหมือนกันนะครับสะดวกไปสนามนะชลบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะแฟนคลับชลบุรีก็โอ้โหค่อนข้างเครซี่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นกับเรื่องของฟุตบอลรักฟุตบอลไม่แพ้นะไม่แพ้คนกรุงเทพประมาณนั้นนะครับนะเป็นเมืองกีฬาอีกเมืองนึงนะครับไปเชียร์กันเยอะๆให้กำลังใจทีมยู20ปีนะฮะแล้วก็โอ้โหต้องแล้วเนี่ยทีมจากอิรักเติร์กเมนิสถานแล้วก็ UAE เนี่ยตะวันออกกลางทั้งสองนะครับประเทศที่แตกมาจากรัสเซียอีกหนึ่งโอ้โหแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับนะก็อยู่ที่เราแล้วครับและกองเชียร์ของเราให้กำลังใจน้องๆนะครับสู้กันนะครับใกล้ๆก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 plusไทยเทนนิสลีก2026นะครับซึ่งจัดเป็นปีที่5ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือการแข่งขันประเภทถ้วย A นะทีมคว้าแชมป์ได้เงินรางวัลรวม 120,000 บาทนะครับในการแข่งขัน4ทีมนะครับไม่ว่าจะทีมเป็นทีมกราสเฮาส์แชมป์เก่านะทีมรูทไฟบรูนะทีมอันลูเซอร์ A แล้วก็ทีมรูทไฟโกนะฮะแข่งขันพบกันหมดนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่าแชมป์นั้นนะฮะเป็นของทีมรูทไฟบรูนะคว้าแชมป์ถ้วย A นะแข่งในการคว้าแชมป์ที่ผ่านมานะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเข้า Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1ล้าน3แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
4: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
5: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยและเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต
6: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
7: พราะเท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1 นะครับไปดูเรื่องขุดของระบายน้ำต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่2น่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
6: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2522และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพ พรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่49ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซต25 22 25

0: สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
1: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
2: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
1: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0-2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัดสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0-2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพละศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
3: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพานิชคาดนาครายงาน
1: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
5: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะเร หลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีก

0: ู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดเซาะให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมหึมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อกันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรและทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นพลันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคน ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรลองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมากหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ้ะลุงอีกไม่นานอ่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลซะแล้ว

ผมนึกถึงความคล่องแคล่วสดใสของเธอและก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ้าวลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆบริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดด้วยถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือ3นิ้วอย่างลูกเสือสามัญชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สีน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือ3นิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีร่าจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอออยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาทางด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่2ตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเร้าให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้ตั้งแถวเตรียมพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมยืนดูอยู่ไม่นานขณะที่จะเดินออกไปจากบริเวณนั้น
มีบางสิ่งเตะตาผมอย่างจังจนถึงกับต้องหยุดกึกอยู่กับที่ผมเหลียวหน้าไปทางขวามือช้าๆสิ่งที่เห็นทำให้ผมประหลาดใจจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามายังประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้แล้วว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใครรู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะครับลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารนอนนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

0: ยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่าตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระไคร่ร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เอ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
9: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือน ซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาตย์รักษาพันธุ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถาปรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงเวลานี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็สิ่งใกล้ตัวที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะวันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะช่วงนี้เรื่องที่ติดตามแล้วก็ระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คงเป็นเรื่องของน้ำและฝนนะคะสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ 25-29 สิงหาคมค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ภาคกลางก็มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นค่ะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าฝนตกลงมาปริมาณมากน้ำจากฝนก็ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองไปเพิ่มระดับน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้หากว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่น้ำทะเลหนุนสูงก็ยิ่งส่งผลต่อการระบายน้ำทำให้ช้าลงค่ะก็มีโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ง่ายกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะในช่วงนี้ก็แนะนำให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนยกของสำคัญขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บเอกสารสำคัญของใช้ที่จำเป็นหรือสิ่งของที่เสียหายได้ง่ายเมื่อถูกน้ำค่ะถ้าหากว่าบ้านอยู่ในบริเวณที่น้ำเคยท่วมซ้ำซากอาจจะต้องเตรียมกระสอบทรายหรือวัสดุป้องกันน้ำไว้ตามความเหมาะสมหมั่นตรวจดูทางระบายน้ำรอบบ้านค่ะว่าอุดตันหรือไม่ผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำไม่ว่าจะเป็นแพร่ร้านอาหารริมน้ำหรือสถานที่ที่ก่อสร้างบริเวณแนวตลิ่งนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีช่องทางให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert รวมถึงไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากเรื่องของน้ำแล้วนะคะสุขภาพของเราก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูแลไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างไข้หวัดเดี๋ยวหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าในช่วงที่มีฝนตกนะคะเราจะเลือกกินอาหารอย่างไรให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะ

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
2: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
1: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
3: กลับมาในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวรู้สึกหนาวอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆร่างกายก็อาจจะปรับตัวกันไม่ทันค่ะการดูแลภูมิคุ้มกันนะคะก็เริ่มจากอาหารใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินที่หลากหลายครบถ้วนนะคะก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในช่วงนี้ค่ะเรานำ4กลุ่มอาหารที่มีสารอาหารสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันมาฝากกันกลุ่มแรกนะคะคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ไข่และแหล่งโปรตีนค่ะโปรตีนถือเป็นสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมากเพราะร่างกายต้องใช้ในการสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมถึงเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารอย่างเช่นแร่สังกะสีหรือว่าซิงค์นะคะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มากแต่มีความสำคัญต่อการทำงานหลายอย่างค่ะซึ่งตัวอย่างของอาหารที่มีสังกะสีหรือซิงค์นะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่และอาหารทะเลบางชนิดการรับประทานอาหารนะคะก็ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเลือกให้หลากหลายไม่จำเป็นต้องกินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะก็สามารถเลือกแหล่งโปรตีนอื่นๆจากถั่วเต้าหู้หรืออาหารที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับประทานของตนเองได้เลยนะคะกลุ่มที่2คือผักหลากสีเราก็คงจะเคยได้ยินกันบ่อยว่าให้กินผักที่มีความหลากหลายเพราะผักแต่ละสีค่ะก็ให้สารอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่างผักสีส้มสีแดงอย่างเช่นแครอทพริกหวานหรือมะเขือเทศค่ะก็มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดรวมถึงสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์การรับประทานผักนะคะก็อย่ากินผักเดิมๆซ้ำทุกวันนะคะลองสลับสีสลับชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะมีผักสีเขียว

สีส้มสีแดงสีม่วงสลับกันไปอาจจะเป็นผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลหรือผักที่หาซื้อได้ง่ายสะอาดและปลอดภัยกลุ่มที่3นะคะคือผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะหลายคนก็มักจะนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกแต่วิตามินซีนะคะก็ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่มีวิตามินซีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกีวีและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะการดูแลสุขภาพนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งวิตามินในรูปแบบของอาหารเสริมเสมอไปหากเราได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารตามปกติรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเป็นพื้นฐานที่ดีแต่แน่นอนค่ะว่าผลไม้แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่ด้วยดังนั้นรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวมาถึงอาหารกลุ่มที่4ซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวในครัวเรือนของบ้านเราอยู่ในอาหารไทยหลายเมนูอย่างกระเทียมค่ะกระเทียมสดตัวช่วยในการป้องกันไข้หวัดมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีสารอะลิซินค่ะแต่ก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนดังนั้นนะคะก็แนะนำให้รับประทานกระเทียมสดอาจจะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งก็แนะนำให้รับประทานประมาณ 2-4 กลีบต่อวันค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้ไม่จำเป็นจะต้องกินมากเกินความพอดีนะคะการที่จะให้อาหารช่วยในเรื่องของการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็คือกินให้ครบกินให้หลากหลายแล้วก็กินให้เหมาะกับตนเองค่ะนอกจากโปรตีนดีๆผักผลไม้ที่หลากหลายอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายค่ะในช่วงของฝนตกค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องของเสื้อผ้าที่เปียกและความอับชื้นซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าในช่วงหน้าฝนลดแหล่งสะสมเชื้อโรคเชื้อราบนเสื้อผ้าเลี่ยงโรคผิวหนังจากเชื้อราเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เปียกหรืออับชื้นเรื่องใกล้ตัวที่เราหยิบมาคุยกันในช่วงนี้เสื้อผ้าที่ชื้นและถูกทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะในตะกร้าผ้าหรือบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทอาจทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคเชื้อราได้ดังนั้นนะคะดูแลเสื้อผ้าที่เปียกหรือเสื้อผ้าที่ชื้นตามความเหมาะสมลดเชื้อราบนเสื้อผ้าลดแหล่งสะสมเชื้อโรคค่ะเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับจากการเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรนำเสื้อผ้าที่เปียกไปแขวนไปผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปใส่ในตะกร้าผ้าค่ะหรือนำไปซักทันทีไม่ทิ้งไว้นานเพราะถ้าหากว่าเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าแล้วเรานำเสื้อผ้ามาสวมใส่ก็อาจจะเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราได้ค่ะอย่างเช่นโรคกรากเลื่อนที่จะมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆเกิดอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้หรือว่าติดเชื้อได้สำหรับวิธีการจัดการกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราบนเสื้อผ้านะคะทางกรมอนามัยก็มีวิธีมาแนะนำกันค่ะวิธีที่1คือการซักตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน15นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะวิธีที่2ซักและแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อผสมน้ำยาซักผ้าขาว1ฟ้าต่อน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้10ถึง15นาทีหรือใช้น้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวงต่อน้ำ 1-2 ลิตรแช่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วซักตามปกติค่ะวิธีที่3ถ้าหากว่าหลังจากทำวิธีที่1หรือวิธีที่2ไปแล้วนำไปซักแล้วนะคะก็ให้นำไปตากแดดจัดหรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้งแล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสื้อค่ะการกำจัดเชื้อราหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะควรดูประเภทของเนื้อผ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากของเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าผ้าบางชนิดก็อาจจะไม่เหมาะกับความร้อนสูงหรือว่าไม่เหมาะกับสารทำความสะอาดบางประเภทด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสักครู่ค่ะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะเราก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวโดยเฉพาะข่าวเรื่องการปนเปื้อนโลหะหนักค่ะซึ่งกลุ่มควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและต้องระวังการรับสารปนเปื้อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงหน้าค่ะ

ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารทุกวันนี้เวลาที่เราเลือกซื้อผักผลไม้หรืออาหารนอกจากจะต้องดูว่าสดไหมราคาดีไหมหน้าตาน่ากินหรือเปล่าก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะคือเรื่องของแหล่งที่มาและความปลอดภัยกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาย้ำเตือนกรณีที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปลาหรือว่าพืชผักตามหลักการพิษวิทยาสารพิษค่ะจะก่อพิษต่อร่างกายตามปริมาณที่ได้รับนั่นคือการรับเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยก่อให้เกิดพิษน้อยรับเข้าสู่ร่างกายมากก็ก่อให้เกิดพิษมากหากรับเข้าไปในร่างกายน้อยนะคะร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้แต่ถ้าหากว่ารับเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องก็จะใช้เวลานานมากขึ้นในการที่ร่างกายจะขับออกแล้วก็เกิดเป็นการสะสมในร่างกายจนเกิดเป็นอาการพิษโลหะหนักได้ดังนั้นนะคะเรื่องของการรับประทานพืชผักผลไม้ก็แนะนำให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานรองรับถ้าหากสงสัยว่าได้รับโลหะหนักมากเกินไปไหมสามารถประเมินอาการตรวจหาโลหะหนักในร่างกายได้นอกจากนี้ค่ะก็สามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงค่ะควรตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินว่าสามารถปลูกพืชผักได้หรือไม่ระวังการใช้น้ำค่ะน้ำที่มีการปนเปื้อนมาใช้ในการรดพืชผักซึ่งสำหรับการปลูกพืชผักนะคะก็แนะนำว่าควรปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และถ้าหากพบว่าโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานค่ะควรทิ้งเหมือนว่าเป็นขยะอันตรายเลยนะคะไม่ควรนำไปกำจัดด้วยการนำไปเลี้ยงสัตว์หรือว่านำไปทำปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นการปนเปื้อนซ้ำและการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักต่อเนื่องก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงในภายหลังค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้ากินผักแต่ผักนะคะก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นต่อสุขภาพก็ได้แนะนำกันนะคะว่าให้รับประทานให้หลากหลายเลือกซื้อผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรองรับค่ะวันนี้นะคะรายการสาระสารพันนะคะกับแก้วภูมิรัตน์ก็ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะและรับประทานอาหารให้ครบถ้วนพักผ่อนให้เพียงพอกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
6: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23-28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสันทพรหมมารายงาน
1: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว2,900,000คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22ล้านถึง23ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักรนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงชะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

พลงที่สองกำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวรีบันทึกเสียงเพลงที่สามคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสิริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูเอิบประไพเพลงผสมส่วนของคุณสิริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

กือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์พุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีพุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แปะเจี๊ย
4: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPSภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะจนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มิให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูขินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีลวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่สองพ้อรักโดยคุณชวีช่วงวิทย์ ส.สุวรรณทัตเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมณ์และเพลงที่สามพ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณรวงทองทองรัณฑมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัตเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิร์ต

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณประวิตรอย่างอัมมอนคุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาโป้โป้ท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็จะได้พูดต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของนครสูตรนครในบางทีพระพุทธองค์ได้กล่าวว่าเป็นชื่อของกายแล้วกายนครวันนี้ก็ทางไลฟ์สดก็มีคุณวรรณพรของนุ่นพันเอกสุชาติอ่อนอุ่นจิตแม่สาสะอาดคุณตัวพลผู้เจริญแล้วก็หลายหลายท่านอาจารย์เลนก็เดี๋ยวคงจะมาเมื่อคืนนี้ควางที่ยานเกราะ5 ถึง 6 ทุ่มพูด1 ชั่วโมงแล้วเมื่อคืนพูด1 ชั่วโมง5 ทุ่มถึง 6 ทุ่มเรื่องของเตระคาถาแต่ว่ายังไม่ได้เอามาพูดที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเราจังหวะเอามาพูดต่อด้วยเตระคาถาชีวิตของเรานั้นย่อมผ่านพ้นไปเหมือนขณะทีเดียวขณะก็ผ่านพ้นไปทุกขณะแล้วก็ขณะที่ถึงพร้อมแห่งขณะหาได้ยากด้วยทุนละพาขณะสัมปันโนความถึงพร้อมแห่งขณะหาได้ยากนี่เพราะนั้นตอนนี้เราถึงพร้อมแล้วถึงพร้อมแห่งขณะ

านพ้นปล่อยเพราะว่าพระธรรมเป็นของสูงเป็นของประเสริฐนั้นเผยแผ่พระธรรมนี้ประเสริฐแล้วก็ยังได้ถวายซื้อเครื่องบำบัดทุกข์ทางกายก็ได้ให้มา500บาทอีกแล้วก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟอีก150บาทแล้วก็ยังซื้ออาหารสุนัขเป็นพันบาทนะ3กระสอบเป็นน้ำอีก3โหลนี่รวมแล้วเดือนหนึ่งไม่จำว่าเกือบ 2,000 บาทนี่คุณเปียรัตน์เป็นคนมีศรัทธามากแล้วก็ได้สร้างโบสถ์ชวนญาติพี่น้องสร้างโบสถ์ที่วัดเขากล้วยเป็นแสนนะลูกนิมิตลูกกลางลูกข้างลูกกลางก็เป็นแสนอยู่แล้วก็ทำบุญมากทำบุญมากก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตศรัทธาแม้ว่าจะไม่มีสวนไร่นากับเขาแต่ว่ามีเงินนะมีเงินเพราะพระบุญนะก็ทำบุญเอาไว้ฉะนั้นถึงขออนุโมทนาคุณปิรัตน์อาคทนที่ได้ช่วยเผยแผ่หรือช่วยให้ในเรื่องของหรืออุปกรณ์บำบัดโรคเผยเมื่อวานก็500ก็ซื้อของบำบัดโรคทางกายเสีย400กว่าบาทแล้วให้ค่าคนขับบ้างก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่ทั้งหมดแล้วก็ยังฟังธรรมะไม่ขาดด้วยฟังทั้งเขากล้วยทั้งของอาตมาฟังทุกทั้งหมดของอาจารย์มาประสาทเขาฟังนี่ฟังไม่เลือกฟังไม่เลือกแล้วก็คุณจันทนายะลันสัจจาก็ได้ถวายเครื่องดื่มอย่างดีเริ่มดื่มรังนกก็ราคาเป็นร้อยๆเหมือนกันแหละไม่รู้กี่ร้อยและถวายมังคุดมาอีกไม่ต่ำกว่า5กิโลมังคุดก็เป็นยานะถ้ากินเป็นยากินไม่เป็นก็ไม่เป็นยาถ้าคนที่ความดันโลหิตสูงนี่กินมังคุดทั้งเมล็ดนะเขียวทั้งเมล็ดแต่พระนี่มันต้องกลับไปยากก่อนต้องเอาเมล็ดออกหรือทำลายเมล็ดเคี้ยวก็เป็นโทษทางพระวินัยก็ถวายมา5กิโลอย่างน้อยรังนกอีกแล้วก็อยากฟังธรรมะอยู่ทุกวันด้วยแล้วก็แม่ฮีรุมาลีอินทรุรัตกำลังรับชมรับฟังอยู่คุณรูปันนีวันดีคุณหมวยจากวัดตันเตเรศก็รับฟังทางต่างจังหวัดและทางในกรุงเทพจุมพรกรุงเทพนครปฐมหลายจังหวัดก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญแล้วมีบุญแล้วขอโมทนาโยมจันตนายะลันสัจจาแล้วก็คุณปิรันอัคทนถือว่าต้องเร่งแล้วอย่าช้าอยู่เร่งไม่ขึ้นก็เร่งเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะว่าขณะนานาได้ยากทุนละพาแปลว่ายากทุนละยากพาแปลว่าได้ยากคณะสัมปติความถึงพร้อมแห่งขณะหาได้ยากขณะไหนขณะหมายเอาขณะที่เหมาะสมขณะที่เป็นมงคลการถึงพร้อมแห่งขณะหาได้ยากขณะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาขณะที่พระเจ้าอุบัติมาเกิดขึ้นน่ะก็หาได้ยากนี่เป็นยากทั้งหมดเลยสุนละพังทัศนาโหติสัมพุทธานังอาปินาโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆอาปินหานี่แปลว่าเนืองๆนะการเห็นพระเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งอ่ะการเห็นพระเจ้านี่ยากนะแต่ถ้าเห็นธรรมเมื่อใดก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละตอนนี้เราไม่ได้เห็นสรีระร่างกายแต่ถ้าปฏิบัติหรือฟังธรรมะจนเห็นธรรม
ก็ถือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าคือตัวธรรมะเนี่ยเพราะนั้นนะท่านจึงว่าการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งเพราะนั้นอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในขณะขณโณโวมาอุปัจจกาขณะอย่าได้ล่วงท่านไปเสียขณะที่พระเจ้าบัดมาเกิดขึ้นขณะที่ได้เป็นมนุษย์ขณะที่พระเจ้าเกิดขณะที่ฟังธรรมะพระธรรมปรากฏนี่ต้องรีบนะเร่งรีบอย่าช้าอยู่วันนี้ก็จะได้พูดในว่าโลกนี้ลำบากเพราะใครนี่มาในนครตรูดในตรังยุตนิกายนิทานวรรคนครตรูดว่าด้วยโลกนี้ลำบากเพราะใครนี่ถ้าเรามักคิดแล้วเราไม่โทษใครนะลำบากเพราะใครอ่ะพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณพระเจตวันอารามวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้เอาเริ่มต้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังบางท่านยังไม่ได้ความก่อนแต่ตรัสรู้ก่อนแต่การรู้คือก่อนแต่การรู้หมายว่าก่อนไหนเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์นี่เรียกว่าก่อนตรัสรู้นี่นะเมื่อยังเราเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่โพธิสัตตะตัดเสวะก่อนที่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์นี่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้อ่ะพระนามโพธิสัตว์คือใครอ่ะคือผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้อ่ะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระโพธิสัตว์นี่มีความคิดนะแต่พระพุทธเจ้าไม่มีความคิดไม่คิดในการแต่คิดไม่ใช่เหมือนคนชาวโลกคิดอย่างพระเจ้าคิดอย่างไรไอ้เราคิดกุศลบ้างคิดอกุศลบ้างแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้คิดเรื่องกุศลไม่ได้คิดเรื่องอกุศลไม่ได้คิดเรื่องมหากัตตกุศลไม่คิดแล้วคิดแต่คิดเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะอย่างไม่ได้กัสรู้ก็คิดเพราะกัสรู้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเพราะรู้แล้วอะโลกวิทูรู้แจ้งโลกแล้วโลกในพระองค์เองก็รู้แล้วโลกของสัตว์อื่นก็รู้อะคำว่าแจ้งโลกนี้คือแจ้งในพระองค์ก่อนแล้วก็จึงจะแจ้งในสัตว์โลกถ้าในพระองค์ไม่แจ้งก็สัตว์โลกก็ไม่เห็นความมืดของสัตว์โลกความสว่างของสัตว์โลกเพราะนั้นคำว่าโลกวิทูนี่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งหมายเอาทางภายในภายนอกภายในก็โลกของพระองค์เองก็แจ่มแจ้งภายนอกโลกของผู้อื่นก็แจ่มเห็นหมดเห็นหมดทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกเทวดาโลกพรหมแล้วก็โลกอบายโลกเห็นหมดเลยย่อมอย่างไม่ได้กระทู้เรามีความคิดอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความลำบากหนอให้คิดอย่างนี้นะโลกนี้ถึงความลำบากตอนนั้นยังไม่ได้กระทู้ทีโลกนี้ถึงความลำบากหนอลำบากเพราะอะไรโลกนี้ลำบากเพราะอะไรลำบากเพราะชรามรณะลำบากเพราะชรามรณะ
ลำบากเพราะเกิดลำบากเพราะเกิดนะเนี่ยลำบากเพราะเกิดนะหรือลำบากเพราะยากจนลำบากเพราะไม่มีกินมีใช้ไม่ใช่ลำบากเพราะชาติยาเพราะเกิดลำบากเพราะชรามรณังเพราะแก่ลำบากเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นนะนี่ลำบากอย่างนี้เรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่กัสรู้เรามีความคิดอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความลำบากหนอโลกนี้โลกนี้ก็คือกายนี้โลกนี้คือกายนี้วัตตายังโลโกอาปันโนกิจฉังวัตตายังโลโกอาปันโนโลกนี้ถึงความลำบากหนอในคิดอย่างนี้คิดว่าโลกนี้มันลำบากตอนนั้นมีความคิดพยายามได้กัดสรุปลำบากเพราะอะไรชาจายติจะลำบากเพราะเกิดชายติคือเกิดชาติปิทุกขาลำบากเพราะเกิดถ้าไม่เกิดถามว่าลำบากไหมไม่ลำบากถ้าไม่เกิดสักอย่างเอาความลำบากมาจากไหนมันไม่ลำบากถ้าไม่เกิดนี่ลำบากเพราะเกิดนะฉะนั้นเราหนีไม่ได้หนีความทุกข์ยากลำบากไม่ได้หนีได้ด้วยไม่เกิดนั่นแหละทำอย่างไรให้ไม่เกิดเดี๋ยวค่อยว่ากันชายติโลกนี้ถึงความลำบากเพราะเกิดชายติจะชินยติลำบากเพราะแก่ชินยติเมื่อแก่นะชินติจะชินยติจะนี่ลำบากเพราะแก่มินยติจะลำบากเพราะตายนี่ลำบากเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นนะนี่เป็นต้นตอแห่งความลำบากแล้วแสดงต่อไปว่าหนึ่งลำบากเพราะเกิดแล้วชายติสองชิยติแก่สามมิญติตายสี่วัจติจะลำบากเพราะจุติวัจติแปลว่าจุติก็ลำบากแล้วก็ลำบากเพราะอุปปัจจติลำบากเพราะอุบัตินี่อย่าคิดว่าสบายนะมันลำบากจุติก็ลำบากคือตายอุปจติเกิดก็ลำบากนี่ตามพระบาลีทีเดียวเนี่ยครับพอจุติและอุบัติก็ลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนั้นไม่มีใครผู้ใดทราบชัดคือไม่มีคนทราบว่าลำบากเพราะอะไรไม่มีคนทราบไม่มีผู้ใดทราบชัดซึ่งธรรมเป็นที่สลัดออกจากกองทุกข์รู้ยั่วความเกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิแต่ไม่มีใครที่จะรู้ชัดซึ่งธรรมเป็นที่สลัดออกจากสิ่งทั้งห้าอย่างนี้คือเกิดแก่ตายจุติไปไม่มีใครรู้จักนะคือไม่มีใครรู้จักซึ่งธรรมเป็นที่สลัดออกจากทุกข์ไม่มีใครรู้เพราะว่ามันธรรมะกับพระธรรมอันไหนเกิดก่อนธรรมะกับพระธรรมอันไหนเกิดก่อนก็ต้องตอบว่าธรรมะเกิดก่อนถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีพระธรรมพระธรรมนี่นำออกจากความเกิดนำออกจากธรรมะธรรมะก็คืออะไรเกิดแก่เจ็บ
ตายจุติอุบัติแต่ในที่นี้ท่านไม่ได้บอกมีเจ็บนะมีแต่เพียงว่าเกิดแก่ตายจุติอุบัติ5อย่างเพราะนั้นเนี่ยธรรมะนี่เกิดก่อนนะเกิดก่อนพระพุทธเจ้าอ่ะก่อนกี่ปีก่อนกี่ล้านปีกี่แสนปีกี่อาสองโอ้นับไม่ต้องนับแล้วไม่ต้องนับว่ากี่ปีกี่สิบปีกี่ร้อยปีกี่พันปีไม่ต้องนับมันเกิดก่อนไม่รู้เกิดเมื่อไรอ่ะหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้อ่ะนี่ให้เข้าใจอย่างนี้เขาจะธรรมะกับพระเจ้าไหนเกิดก่อนนะเอาธรรมะเกิดก่อนนะและพระธรรมกับพระเจ้าอันไหนเกิดก่อนก็เกิดพร้อมกันนะพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็แปลว่าเครื่องนำออกจากทุกข์แต่ว่าความเกิดมันไม่ได้นำออกอะเกิดก็เกิดอยู่นั่นแหละความเกิดจะนำออกจากทุกข์ไม่มีความแก่จะนำออกจากความแก่ก็ไม่มีความตายจะนำออกจากความตายก็ไม่มีจุติดับก็จะนำออกจากความดับไม่ได้ปฏิสนธิก็ไม่ได้มันนำออกไม่ได้จึงไม่เรียกว่าพระธรรมเป็นเพียงว่าธรรมะเกิดก่อนพระธรรมนี่เป็นเครื่องนำออกจากสิ่งห้าอย่างนี้นี่เครื่องนำออกนะพระธรรมเนี่ยเพราะนั้นญาณธรรมเครื่องนำสัตว์ออกจากโลกญาณธรรมนำสัตว์ออกจากโลกไม่มีใครทราบชัดคือทราบแต่มันไม่ชัดนะซึ่งธรรมเป็นที่สลัดออกจากกองทุกข์คือชรามรณะหรือชาติได้เลยเมื่อไรหนอธรรมที่สลัดออกไปจากกองทุกข์คือชรามรณะนี้จะปรากฏเมื่อไรจะทำที่ปรากฏแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเมื่อได้มีความคิดอย่างนี้แล้วว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชราและมรณะจึงมีนี่เมื่ออะไรมีอยู่ชราและมรณะจึงมีนี่ถามโดยพระองค์เองเมื่ออะไรมีอยู่ชราและมรณะจึงมีกิงปัจจยาถามถามกิงปัจจยาเมื่อปัจจัยอะไรมีอยู่ชรามรณะจึงมีพระองค์ก็ได้ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นความเกิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่ชรามรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติแลมีอยู่เนี่ยโยนิโธมนติการานี่ก็คือมีความเย็บคายใส่ใจโดยเย็บคายโยนิโธมนติการาใส่ใจโดยเย็บคายใส่ใจโดยเย็บคายจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าก็ต้องรู้ได้ด้วยปัญญาไม่เรื่องนี้ไอ้เรื่องอื่นไม่ได้รู้ได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นที่อาตมาพูดนี่ต้องการให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้ด้วยปัญญาอาตมาก็ต้องรู้เองด้วยต้องศึกษาต้องเรียนต้องปฏิบัติต้องพูดพูดเดือนกี่ครั้งโยมรู้หรือเปล่าอาตมาพูดเดือนหนึ่ง44ครั้งเดือนมี30วันแต่พูด44ครั้งนะอาจารย์มาประสาทพูดเดือนหนึ่ง20ครั้งเพราะว่าสัปดาห์ละ5วันนะ4 5 20เดือนละ20ครั้ง
แต่อาตมาพูดเดือนละ44ครั้งพูดที่สวทนี่5ครั้งแล้วก็พูดที่สวี3ครั้งเป็น8ครั้งแล้วแล้วเสาร์อาทิตย์ก็พูดที่ทางไลฟ์สดอีกไม่เกี่ยวกับสวีสวทอีก2ครั้งก็เป็น10ครั้งแล้วก็พูดทางยานเกราะอีกสัปดาห์ละ1วัน1ครั้ง1ชั่วโมงอย่างเมื่อคืนพูดชั่วโมงนึงนี่พูดธรรมะนี่มาคิดแต่โอ้เดือนหนึ่งตั้ง44ครั้งสัปดาห์ละ11วันนะพูดนะ11ครั้งอ่ะพูด11ครั้งสัปดาห์หนึ่งไอ้4สัปดาห์เท่าไหร่ก็เป็น44ครั้งเดือนละ44ครั้งอ่ะถ้า10เดือนเท่าไหร่ละโอตั้งเป็น440ครั้งถ้า10เดือนนะถ้า10เดือนถ้า10ปีก็มากมายฉะนั้นก็ถือว่าเดือนนี้พูดมากที่สุดเลยเมื่อก่อนไม่ก็ได้พูดพอสวีก็พูดน้อยแต่เดี๋ยวนี้ต้องพูดที่สวี3วันพูดที่สวท5วันก็เป็น8วันแล้วพูดทางไลฟ์สดอีก2วันเป็น10วันพูดยานเกราะอีก1วันสัปดาห์1วันก็เป็นพูดเดินละ44วันลากไปออกก็คงจะไม่มีใครพูดได้มากอย่างนี้นะไม่มีใครอ่ะเพราะอาตมาไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคณะสงฆ์อ่ะแต่ก็อยู่ในระเบียบของสงฆ์นั่นแหละแต่ไม่ได้ทำงานในคณะสงฆ์แต่ทำงานในคณะของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอาจารย์มาพระก็เดือนละ20ครั้งนะอาตมา44ครั้งต่อเดือนมากแล้วเนี่ยพูดเกินเดือนอีกเดือนมี30วันแต่พูด40วันนะก็พูดมากแต่ว่ามากด้วยธรรมะนะพูดไม่ได้มากก็30นาทีบ้าง20นาทีบ้างมันไม่มากแต่ว่าพูดหลายครั้งก็กลายเป็นมากไปฉะนั้นการพูดนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนาเพื่อเอานำพระธรรมมาเผยแผ่ได้บุญมากๆคนที่ทำบุญกับพระธรรมในช่วยกันเผยแผ่แต่ละเดือนน้อยบ้างมากบ้างได้บุญมากๆเลยเพราะอะไรเพราะพระธรรมเป็นของสูงพระธรรมทรงได้บุญมากเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงอย่างนี้ใส่ใจโดยแยบคายว่าเรานั้นรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติแลมีอยู่ชรามรณะจึงมีนี่โดยแยบคายเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะชาติปัจจยาชรามรณันติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเรานั้นได้ขีดความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอและมีอยู่ชาติจึงมีคิดลึกไปอีกเพราะอะไรมีจึงชาติจึงมีความเกิดจึงมีเพราะอะไรมีนี่คิดยาวเลยทีนี้คิดยาวเลยที่ชาติมีเพราะอะไรมีนี่ถามโดยพ่อเองอย่างนี้ที่ชาติมีเพราะอะไรมีก็ได้คิดต่อไปว่าที่ชาติมีเพราะอะไรเพราะพบมีที่ชาติมีเพราะพบมีกรรมพบรูปพบอรูปพบชาติมีชรามรณะเป็นปัจจัยเพราะชาติชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะเรานั้นมีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่แลชาติจึงมีก็คิดว่าเพราะพบมีชาติจึงมีภาวะปัจจยา
ภาวะปัจจยาเพราะพบมีชาติจึงมีและเพราะตัณหามีเวทนาจึงมีเพราะปัจจามีเพราะปัจจามีเวทนาจึงมี

นี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีผัสสะไม่รู้อะไรมาผัสสะไม่รู้อะไรมากระทบอ่ะมันมีตามลำดับอ่ะสลายะจึงมีนามรูปมีนามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปแล้วคิดต่อไปว่าอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณมีจึงมีนามรูปถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนามรูปเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนี่วิญญาณปัจจัยานามรูปังเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปถ้าวิญญาณไม่มีก็ไม่รู้นามรูปมันก็ไม่เกิดนามรูปเกิดจากเพราะมีวิญญาณเรานั้นมีความคิดเห็นดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอและมีอยู่วิญญาณจึงมีนี่พูดไปย้อนถึงก็ย้อนกลับมาอีกว่าเมื่อวิญญาณเมื่ออะไรหนอและมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนี่ถามเนี่ยจึงมีวิญญาณน่ะสลับพระพร้อนน่ะวิญญาณมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะการใส่ใจโดยเย็บคายของเราจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเพราะเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนี่การพูดสลับพระพร้อนแสดงสลับพระพร้อนตามขั้นตอนเรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าวิญญาณนี้แลได้กลับแล้วเพียงเท่านี้วิญญาณนี้แลได้กลับแล้วเพียงนี้ไม่พ้นไปจากนามรูปได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกย่อมเกิดนี่เกิดเพราะเหตุปัจจัยที่กล่าวมาแล้วโลกย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายย่อมอุบัติปฏิรนตินี่พูดถึงโลกนี้ลำบากเพราะความเกิดแก่เจ็บตายก็ได้เลยเวลามา2 นาทีแล้วไม่ได้พูดที่ทวีวันนี้พูดรวทอย่างเดียววันนี้อาจารย์มหาศาสตร์พูดวันพุธวันพฤหัสก็พูดวันศุกร์ก็พูดอาตมาจะพูดวันเสาร์พอวันเสาร์พูด20 นาทีไปพูดที่ทวีวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้กว้างด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในเรื่องโลกนี้ลำบากเพราะเกิดแก่เจ็บตายก็หมดเวลาต้องจากท่านผู้กว้างในการพูดเรื่องโลกนี้ลำบากเพราะเกิดแก่เจ็บตายจงให้มีปัญญาให้รู้อย่างนี้เราก็จะได้เป็นผู้มีปัญญาสว่างระวยในโลกนี้ไม่มืดไม่บอดไม่หลงงมงายขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2จึงเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
7: นางสาวสาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียม และตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมุจจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาลิชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตะวันทางตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนในวันที่ 25-26 สิงหาคม2569นะคะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
0: มณฑลกวางซีจ้วงที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องตามดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นที่โน่นก่อนนะคะช่วง 25-26 ก็คือช่วงนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ติดตามเราแล้วบอกว่าอย่างพี่ณัฐวันบอกว่าวันนี้หาง่ายค่ะเจอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย อ่ะเด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้ากดกระดิ่งกิ้งๆไว้ช่วยท้ายแล้วก็กดติดตามเนี่ยเวลาเราทีมงานเราไลฟ์นะคะก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแชร์สาระข่าวค่ะพี่สมัยป้าบังออนพี่สมพรพี่หนุ่มคุณโกะมาแล้วคุณยันโชตนะคะอ้าวทยอยกันมาเรื่อยๆพี่นาฏอนงค่ะคลื่นฝนเช้านี้27องศาอยู่ที่ไหนจะเนี่ยแสวงหาอ่างทอง
1: ค่ะ
0: ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพี่สุเทพขอบคุณมากพี่จารินีพี่วุฒิชาติหรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคุณพี่ภูมิเดชาบอกสบายดีคุณน้อยคุณแอลทีมงานข่าวยามเช้าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าเช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล้วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่เราเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใต้ แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการด่วนเลยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสักสายๆท่านก็เป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกสั้นๆ

0: ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่5,558,739,000 บาทนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. ค่ากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทอันนี้รวมวงเงินนะคะอยู่ที่69,971ครัวเรือนที่จะต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่2นี้3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำกระแสน้ำนั้นทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายด้วยกันซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21เมษายน2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสาร
1: ค่ะ
0: ปภ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูภายใต้ภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปภ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
1: ับ
0: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดี

0: ปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลบรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลบรอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลบอร์ดแคสเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
0: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
1: ค่ะ
0: เฟกนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหน้าเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะยาปันข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤตนะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหน้าเนี่ยกว่าร้อยรายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมหรือที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4รายนะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนแล้วค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้ อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้การโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีคล้องร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบต.ก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะฮะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบต.ก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลดัชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบโบราณกาลค่ะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะคะยังมีเรื่องที่ท่านรองนายกเองนิติพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ไปตามคาดแล้วก็เร่งผลักดันพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนไทยเที่ยวไทยพลัส
1: ค่ะ
0: นะคะขยายสิทธิ์นะคะขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านบาทนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะชงเข้าครม.กันยายนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคบก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตคือลักลอบผสม2สารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงติคองรองข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมและครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.ร.ม.น.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคง

งค์แห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้ว
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุแล้วครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อพอเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีเคาะเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเคาะ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบ
ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ Right to Repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซลาเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆ
โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบก็พบแหละครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:55 น.กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาค่ะพิพากษาประหารชีวิตแอมไซไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสราลัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานช่อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
0: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพ
1: ี
0: ่กัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพี่ไทยพี่ไก่เกษยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffy Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code Traffy Edu ได้เลยนะคะนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7 นาฬิกาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อม